0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออเนี่ยอ๋อมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องมะเฟืองมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละ

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุงตัดทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจ่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆ มีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสือเลยหนึ่งเนื้อแกง
4: หนึ่งสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ๋อแล้ว47
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพูทั้งตะพูทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกษรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2 วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10 ปี 10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: เทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ผู้สาธารณีสกอจานจาทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินชิดสกอจานจาทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ฮะ

0: ว้าวสวนสนุก
1: ฮู้ฮู้เย้
2: เย
3: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
6: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
7: เฮ้ย
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกแม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
7: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึ่ยน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะ

0: ที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
0: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
1: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
0: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
1: ๆนี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อล่ะไหนดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นะฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
2: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
4: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
4: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
0: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
1: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
4: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
6: ้
4: ว
6: โอ้ย
3: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
4: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึดจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
0: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
2: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
4: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
1: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
4: เย้ถึงแล้ว
1: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้

0: ีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บายของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุ100ที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแบ่งดอกแบ่งดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วย

0: นะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นต้องเป็นพลังของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับ

0: มือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแทนที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
5: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัย เราก็ควรใช้ภาษา

0: ที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook การสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบาก

ต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ทรัพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ฮึไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

0: ชน์มากที่สุด
1: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
0: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
2: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
0: จากการประสานความร่วมมือให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางสวัสดีเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนเท่าอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่4นะครับสำหรับจุดประสงค์ในครั้งนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันที่ประกอบด้วยสมบัติการบวกและสมบัติการคูณได้หรือใช้การแก้สมการในการหาคำตอบของอัตสมการนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยการอธิบายความแตกต่างของการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอัตสมการกับการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอัตสมการว่าทั้งสองแบบนี้นะครับมีวิธีต่างกันยังไงบ้างครับมีใครอาสาตอบไหมครับครับ
3: ในการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอัตสมการเนี่ยเครื่องหมายจะยังคงที่อยู่ค่ะแต่ว่าหากการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอัตสมการนะคะหากเป็นจำนวนที่มากกว่า0หรือจำนวนบวกเครื่องหมายการไม่เท่ากันจะคงเดิมค่ะแต่หากเป็นจำนวนลบหรือจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายในทิศทางตรงกันข้ามค่ะ
2: ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับที่เพื่อนตอบไปสักครู่ครับถือว่าถูกต้องนะครับสำหรับการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอัตสมการเนี่ยไม่ว่าเราจะนำจำนวนบวกหรือจำนวนลบนะครับมาบวกเข้าทั้งสองข้างของอัตสมการเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอัตสมการเนี่ยจำนวนที่เรานำมาคูณถ้าเป็นจำนวนบวกเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายอะไรเป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบครูปลายทางได้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย
1: ม
2: ากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับล่ะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับและถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับจะเปลี่ยนเป็น
1: มากกว
2: ่าหรือเท่ากับแล้วถ้าเกิดว่าอัตสมการของเรามีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเราจะมีวิธีการแก้อัตสมการนี้ยังไงครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบครูปลายทางได้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับจากนั้นเราก็จะดำเนินการแก้สมการคำตอบของอัตสมการเราคืออะไรครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่คำตอบของสมการนั้นนะครับถูกต้องครับแสดงว่าตอนนี้นะครับนักเรียนเริ่มพอที่จะทำพื้นฐานของการแก้อัตสมการได้แล้วต่อไปเราจะมาลองแก้อัตสมการที่โจทย์ของเราเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่1 นะครับจงแก้อัตสมการ 7-3x มากกว่า 3x บวก 37 นะครับหลังจากแก้อัตสมการแล้วให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงคำตอบนะครับเริ่มต้นนะครับพิจารณาจากอัตสมการที่โจทย์ของเรากำหนดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยพบว่ามีตัวแปรอยู่กี่ด้านของอัตสมการครับอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับหลักการของเรานะครับก็คือทำอย่างไรก็ได้โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเนี่ยจัดรูปอัตสมการของเราให้ตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันและค่าคงที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตัวแปรของเรานะครับ จทย์ข้อนี้ตัวแปรของเราคือตัวแปรอะไรครับตัวแปร x ทางด้านซ้ายของอสมการพจน์ที่เป็นตัวพจน์ที่มีตัวแปรของเราคือลบ 3x นะครับและด้านขวาของอสมการพจน์ที่มีตัวแปรของเราคือ 3x นะครับต่อไปลองพิจารณาพจน์ที่มีค่าคงที่บ้างพจน์ที่มีค่าคงที่ของเราด้านซ้ายคือ7นะครับและด้านขวาของเราก็คือ37นะครับขั้นแรกนะครับครูอยากจะกำจัดค่าคงที่ที่อยู่ด้านซ้ายของอสมการก่อนค่าคงที่ของเราคือ7ใช่ไหมครับเราจะกำจัด7กำจัดยังไงครับเราจะนำลบ7มาบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับดังนั้นข้างซ้ายครูจะบวกด้วยลบ7นะครับขอบวกตรงนี้นะและข้างขวาด้านซ้ายครูบวกด้วยลบ7ด้านขวาครูก็บวกด้วยลบ7นะครับ7บวกกับลบ7ได้เท่าไหร่ครับได้0ดังนั้นด้านซ้ายของเราก็จะเหลือลบ 3x และ37บวกขออภัยตรงนี้เป็นลบ7นะครับ37บวกลบ7ของเราจะได้30เครื่องหมายเป็นบวกนะครับดังนั้นจากการที่เราบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้ง2ข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมไหมครับเป็นเครื่องหมายเดิมก็จะได้ว่าลบ 3x มากกว่า 3x บวก30ต่อไปดำเนินการยังไงต่อครับข้อนี้ต่อไปนะครับเราจะกำจัด 3x ทางด้านขวานะครับเราจะกำจัดยังไงดีครับข้อนี้เนื่องจากก้อนนี้เป็นเหมือนก้อนเอกนาม1ก้อนนะครับเราอยากจะกำจัดเราต้องกำจัดทั้ง3และกำจัดทั้ง x 3xเครื่องหมายของ 3x ที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรครับจริงๆมันจะแอบมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเราจะไม่นิยมเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแต่ให้รู้ไว้ว่าจริงๆอ่ะ 3x ตัวเนี้ยคือค่าที่อยู่ข้างหน้าคือเป็นค่าบวกนะครับอยากจะกำจัดบวก 3x เราบวกด้วยอะไรเข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับเราจะบวกด้วยลบ 3x ทั้ง2ข้างของอสมการนะครับครูจะบวกลบ x เข้าไปนะครับถ้าเราบวกลบ 3x ทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็ต้องบวกลบ 3x ด้วยนะครับครูสามารถเขียนแค่นี้ได้ไหมครับเขียนเป็นลบ 3x ข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าลบ 3x ก็เหมือนกับการบวกด้วยลบ 3x เข้าไปนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นพิจารณาทางด้านขวาก่อนเรามีบวก 3x กับลบ 3x 2จำนวนนี้บวกกันได้0นะครับและฝั่งด้านขวาของเราลบ 3x บวกลบ 3x ลบ 6x นะครับไม่ใช่0นะครับณตอนนี้เราได้อสมการของเราเป็นลบ 6x มากกว่า30เราต่อไปเราจะกำจัดอะไรดีครับเราจะกำจัดลบ6ลบ6ทำอะไรกับ x อยู่ครับคูณดังนั้นเราจะนำอะไรมาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการครับเศษ1ส่วน6แต่ว่าต้องติดลบนะครับการคูณด้วยลบเศษ1ส่วน6ทั้ง2ข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายของเราที่แสดงการไม่เท่ากันจะเป็นเครื่องหมายเดิมได้ไหมครับไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย

ตรงกันข้ามก็คือน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดำเนินการคูณทั้งสองข้างเนี่ยจะได้ x น้อยกว่าลบ5นะครับนักเรียนปลายทางตามทันไหมครับสังเกตว่าการดำเนินการนะครับถ้าเราบวกไม่ว่าจะบวกด้วยจำนวนบวกหรือจำนวนลบเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีการคูณนะครับยิ่งคูณด้วยจำนวนเต็มลบนะครับหรือจำนวนที่ติดลบนะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามทันทีนะครับดังนั้นเราได้ x น้อยกว่าลบ5นะครับ x น้อยกว่าลบ5เป็นคำตอบของอัตสมการไหมครับเป็นยังครับเป็นแล้วนะครับเราจะได้ว่าคำตอบของอัตสมการที่โจทย์กำหนดก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าลบ5เราจะเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้นะครับเราก็ใส่ลบ5เข้าไปนะครับทางด้านซ้ายมือของลบ5ก็คือจำนวนที่น้อยกว่าลบ5ก็คือลบ6ลบ7ลบ8ลบ9นะครับและทางด้านขวาคือจำนวนที่มากกว่าลบ5ก็คือลบ4ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจาก x น้อยกว่าลบ5ลบ5เป็นคำตอบของอัตสมการไหมครับไม่เป็นนะครับดังนั้นตรงลบ5จะเป็นจุดโปร่งและลูกศรที่แสดงคำตอบของอัตสมการเนื่องจากอัตสมการนี้ครับเป็น x น้อยกว่าลบ5ลูกศรของเราจะไปทางด้านซ้ายมือนะครับโจทย์ข้อนี้จะเริ่มมีตัวแปรของเรานะครับอยู่ทั้งสองข้างของอัตสมการและหลักการของเรานะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวแปรของเราเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือและค่าคงที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับจุดที่ต้องระวังดีๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับตอนนี้นักเรียนในห้องออกอากาศหลายคนเริ่มที่จะจดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่2จงแก้อัตสมการ5นะครับวงเล็บเปิด x บวก4วงเล็บปิดหมายความว่า5คูณอยู่กับ x บวก4นะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6แล้วก็วงเล็บเปิด 2x ลบ 6หมายความว่า6ของเราอ่ะคูณทั้ง 2x และคูณทั้งลบ 6นะครับข้อนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากโจทย์ของเราก่อนนะครับลองลอกโจทย์ลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบของอัตสมการนะครับคือพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้ด้านซ้ายมือมีแค่ตัวแปรและด้านขวามือก็คือมีแค่ค่าคงที่นะครับจากโจทย์แบบนี้นะครับมันมีวิธีการทำหลายขั้นตอนมากเลยแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูแนะนำนะครับก็คือเราใช้สมบัติอะไรครับสมบัติการแจกแจงแจกแจง5เข้าไปในวงเล็บทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะแจกแจง6เข้าไปในวงเล็บเหมือนกันนะครับเราจะนำ5นะครับแจกแจงเข้าไปในวงเล็บคือคูณเข้าทั้ง x และคูณเข้ากับ4นะครับและ6เราก็จะคูณเข้ากับ 2x และคูณเข้ากับลบ6นะครับเครื่องหมายดูดีๆนะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับ5คูณ x ได้ 5x 5คูณ4ได้20ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติการแจกแจงแจกแจงเข้าไปได้ทางด้านซ้ายของเราเป็น 5x บวก20ทำนอง

0: องเดียวกันกับทางด้านขวานะครับ6คูณ 2x ได้ 12x และ6คูณ -6 ได้ -36 นะครับจากอสมการใหม่ของเราลักษณะของเราจะคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้ายังครับเริ่มคลายแล้วนะครับเหมือนเดิมครับทำให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้ายและทำให้ค่าคงที่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายเราจะกำจัดอะไรออกครับเราจะกำจัดบวก20ออกและด้านขวาเราจะกำจัดอะไรครับเราจะกำจัดบวก 12x ออกนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรากำจัดเราจะได้ลบ 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 56 มีใครตอบครูได้ไหมครับว่าลบ 7x มาอย่างไรครับ
1: มาจากการที่เราเอาลบ 12 ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการครับ
0: ครับถูกต้องครับแล้วลบ 56 มาอย่างไรครับ
1: เกิดจากเราเอาลบ20ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการครับ
0: ลบ20บวกกับลบ36ได
1: ้ลบ56
0: ลบ56นักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องครับณตอนนี้นะครับเราได้ลบ 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับ56แล้วขั้นต่อไปมีใครสามารถตอบครูได้ไหมครับว่าเราจะทำอย่างไรต่อลบ 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ56ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อดีครับ
2: นำลบ 7x ไปหารลบ56ครับ
0: เพื่อนบอกว่านำลบ 7x ไปหารลบ56หรือถ้าให้ถูกต้องจริงนะครับก็คือเราจะนำลบเศษ1ส่วน7มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนะครับมันก็เหมือนกับเรานำลบ56หารด้วยลบ7ลบ7อย่างที่เพื่อนบอกนะครับดังนั้นเราเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหารใช่ไหมครับเราหารด้วยจำนวนลบหรือคูณด้วยลบเศษ1ส่วน7นะครับมันคือการคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับดังนั้นจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ8 8มาอย่างไรครับ8มาจากลบ56หารด้วยลบ7นะครับลบหารด้วยลบเป็นบวกนะครับตอนนี้นะครับเราได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ8แล้ว x มากกว่าหรือเท่ากับ8เป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับขอข้อต่อไปเลยนะครับจงแก้อสมการเศษ 2x บวก 5 ส่วน 4มากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 และเขียนกราฟแสดงคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเริ่มมีเศษส่วนขึ้นมาแล้วนะครับจากโจทย์นะครับเรามาเริ่มพิจารณาจากโจทย์ของเราเศษ 2x บวก 5 ส่วน 4มากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 นักเรียนลองพิจารณาเศษส่วนทางด้านซ้ายของอสมการนะครับทั้งหมดนี้ส่วนอะไรอยู่ครับส่วน4เราอยากกำจัดส่วน4ตรงนี้นะครับมีวิธีการกำจัดอย่างไรครับเราจะคูณ4เข้าไปทั้ง2ด้าน2ด้านของอสมการนะครับด้านซ้ายนะครับคูณ4ก็จะเหลือแค่ตัวเศษของเราคือ 2x บวก 5แต่ด้านขวานะครับจากเดิมเป็น 3x บวก 2อันนี้คือครูขอแอบทดนะครับครูจะแอบคูณ4เข้าไปทั้ง2ทั้งก้อนพหุนามนี้นะครับ4คูณ 3x ได้12และ4คูณ2ได้8นะครับขั้นตอนต่อไปเริ่มที่จะง่ายยังครับง่ายแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการต่อตามขั้นตอนข้อก่อนหน้านะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปดำเนินการต่อนะครับซึ่งครูจะดำเนินการต่อได้ลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาดูครับว่าล ลบ 10x มากกว่าหรือเท่า

กับ3เนี่ยมันมายังไงนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x นะครับเหลือแค่1เราจะนำเศษ1ส่วนลบ10มาคูณทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษ3ส่วน10นะครับการคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายของเราจะเปลี่ยนจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับณตอนนี้นะครับ x เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับและจำนวนนะครับตรงนี้นะครับเป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วดังนั้นเราก็เลยตอบว่าคำตอบของอสมการก็คือจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษ3ส่วน10และเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการได้ดังนี้นะครับข้อนี้นะครับเป็นเศษส่วนนะครับลบเศษ3ส่วน10เราจะใส่ไว้ตรงกลางนะครับเนื่องจากเป็นเศษส่วนนะครับจำนวนที่น้อยกว่าลบเศษ3ส่วน10ก็คือลบเศษ4ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10ลบเศษ6ส่วน10ไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันด้านขวานะครับก็จะเป็นลบเศษ2ส่วน10ลบเศษ1ส่วน10และก็ลบเศษ0ส่วน10แต่เราจะไม่เขียนเป็นเศษส่วนนะครับเราจะเขียนแค่0นะครับเนื่องจากลบเศษ3ส่วน10เนี่ยเป็นคำตอบของอสมการนี้ด้วยดังนั้นตรงลบเศษ3ส่วน10เนี่ยเราจะใช้จุดทึบนะครับ

ต่อไปข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายแล้วเพื่อจะให้ทำการบ้านได้อย่างคล่องแคล่วนะครับจงแก้อสมการเศษ 3x บวก 2 ส่วน 2 ไม่เท่ากับ x ลบ 8 และเขียนกราฟแสดงคำตอบข้อนี้นะครับเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันคือเครื่องหมายอะไรครับไม่เท่ากับดังนั้นในการแก้อสมการข้อนี้เราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราก็เลยพิจารณาสมการเศษ 3x บวก 2 ส่วน 2 เท่ากับ x ลบ 8 นะครับทำนองเดียวกันนะครับแก้สมการนักเรียนเห็นส่วน2อยู่นะครับเราจะนำ2มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณานะครับว่าจากบรรทัดที่1ไปบรรทัดที่2มีขั้นตอนเบื้องหลังยังไงนะครับเราจะได้ 3x บวก 2 เท่ากับ 2x ลบ 16 นะครับก็คือนำ2เนี่ยมาคูณเข้าทั้งพหุนาม x ลบ 8 นะครับจากนั้นเราก็ใช้สมบัติของการเท่ากันเนี่ยในการแก้สมการนี้นะครับจะได้ x เท่ากับลบ 18 นะครับดังนั้นคำตอบของสมการของเราก็คือ x เท่ากับลบ 18แต่เราต้องการคำตอบของสมการไหมครับไม่ต้องการนะครับลบ 18 เป็นคำตอบของสมการที่เรากำหนดดังนั้นลบ 18 นะครับก็ไม่ใช่คำตอบของอสมการของเราสรุปได้ว่าคำตอบของอสมการเศษ 3x บวก 2 ส่วน 2 ไม่เท่ากับ x ลบ 8 ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ 18 และสามารถเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันของเรานะครับเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับการแก้อสมการก็คือเราจะเปลี่ยนอสมการที่โจทย์กำหนดเป็นสมการนะครับและใช้สมบัติของการเท่ากันในการแก้สมการของเราเพื่อให้ได้คำตอบข้อนี้นะครับคำตอบของสมการที่เรากำหนดก็คือลบ 18 ดังนั้นอสมการของเราก็คือจำนวนทุกจำนวนที่ไม่ใช่ลบ 18 นะครับเวลาเราเขียนกราฟนะครับเนื่องจาก 18 ลบ 18 เนี่ยไม่ใช่คำตอบของอสมการนะครับดังนั้นตรงลบ 18 จะเป็นจุดโปร่งและลูกศรแสดงคำตอบก็จะคือ

0: จะไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของสิ้นจำนวนนะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าตัวอย่างที่ครูนำมายากเกินไปไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียน
1: ลองทำแบบฝึกหัดที่7การแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
0: ซึ่งแบบฝึกหัดของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความยากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางติดขัดตรงไหนขอให้สอบถามกับคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางนะครับโจทย์ของเราจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับอยากให้นักเรียนลองทำ4ข้อแรกก่อนก็ได้ครับในวันนี้นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนในห้องออกอากาศเนี่ยทำได้กันถึง4ข้อแล้วนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนในห้องออกอากาศเนี่ยมีใครที่จะอาสาเสนอผลงานของตัวเองไหมครับเชิญครับข้อที่1นะครับจากผลงานที่เพื่อนทำนะครับข้อที่1เพื่อนบอกว่าจากอสมการที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ 5x ลบ 5 มากกว่า 3x ลบ 3 นะครับจะได้ว่า 5x มากกว่า 3x บวก 2 นักเรียนในห้องออกอากาศและเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนใช้วิธีการกำจัดอย่างไรครับก็คือเพื่อนนะครับนํา5มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนะครับจะได้ด้านซ้ายเหลือแค่ 5x นะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันยังคงเป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ 3x นะครับจาก -3 เราบวกเพิ่มเข้าไป5ก็เลยได้กลายเป็นบวก2นะครับต่อไปนะครับ 2x มายังไงครับมีใครตอบครูได้บ้างที่เพื่อนทำนะครับ 2x ก็คือนำ -3x มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอสมการจะได้อสมการใหม่เป็น 2x มากกว่า2นะครับเพื่อที่จะหาค่า x นะครับเพื่อนของเราเนี่ยได้นำเศษ1ส่วน2มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ว่า x มากกว่า1ซึ่ง x มากกว่า1เป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วนะครับก็เลยเขียนเส้นจำนวนได้ดังที่เพื่อนเขียนนะครับตรง1เป็นจุดโปร่งนะครับและลูกศรของเราจะไปทางซ้ายมือนะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3นะครับที่เพื่อนอยากนำเสนอนะครับต่อไปข้อ3นะครับโจทย์ของเราคือ x ลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก2นะครับวิธีที่เพื่อนทำนะครับจากโจทย์ของเรานะครับเพื่อนได้ทำการบวก3เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน 2x บวก5นะครับจากนั้นเพื่อทำให้ตัวแปร x ของเราเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือ

0: ของสมการนะครับด้วยการบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2 x นะครับ x ลบเศษ1ส่วน2 x จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2 x ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับจากนั้นเพื่อนเนี่ยได้ทำการคูณ2เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ซึ่งเขียนเส้นจำนวนได้ดังที่เพื่อนตอบนะครับซึ่งถูกต้องนะครับสำหรับข้อที่เหลือนะครับข้อ2ข้อ4และข้อ5ถึงข้อ10นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านและให้ตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูพวกควบคุมชั้นเรียนปลายทางนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการหาคำตอบของสมการครับมีใครอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับอยากให้สรุปเรื่องของการแก้สมการที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับครับ
1: ค่ะก็สรุปได้ว่าเครื่องหมายสมการมีอยู่5ประเภทค่ะคือ1มากกว่า2น้อยกว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ5คือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะแบ่งได้เป็น2สมบัติคือสมบัติการบวกและสมบัติการคูณค่ะสมบัติการบวกไม่ว่าเราจะบวกด้วยจำนวนจริงใดๆเครื่องหมายจะคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นสมบัติการคูณถ้าเราคูณด้วยจำนวนจริงที่เป็นลบจะมีเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามค่ะเช่นมากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าค่ะต่อไปก็จะเป็นสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเราสามารถแก้โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วนำมาแก้สมการแล้วจะได้คำตอบของเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือคำตอบของที่เป็นข้อยกเว้นค่ะ
0: ครับถูกต้องครับอย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับครูขอสรุปย่อก็คือการหาคำตอบของสมการถ้าสมการของเรามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยจะใช้การแก้สมการโดยอาศัยสมบัติของการไม่เท่ากันอย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือสมบัติการบวกและสมบัติของการคูณการบวกไม่ว่าเราจะบวกด้วยจำนวนใดก็ตามนะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการคูณถ้าเราคูณด้วยจำนวนบวกเครื่องหมายจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมแต่ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายของเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับในทำนองเดียวกันถ้าสมการของเราเนี่ยเป็นสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเราจะใช้การแก้สมการเข้ามาช่วยในการหาคำตอบซึ่งเมื่อได้คำตอบของสมการแล้วจะทำให้ได้คำตอบของสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นจำนวนที่เป็นคำตอบของสมการนั้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งมีวิธีการทั้งหมด2วิธีที่ครูได้นำเสนอไปสำหรับชั่วโมงเรียนในคาบต่อไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1นะครับสำหรับเอกสารที่อยากให้โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ของรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็การบ้านที่เหลือนะครับนักเรียนปลายทางสามารถแบบฝึกหัดให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจสอบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวะธรรมตำบล

203ตำบลนะครับเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการ

ความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกครับด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่ว่าธรรมของเราไปทุกโรงเรียนครับ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนวันนี้นะคะเราพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์สำหรับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมนั่นเองค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คืออธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้ค่ะคำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยครูถามเลยว่าการปฏิสนธิคืออะไรซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนกันคือวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมนักเรียนแปลกใจไหมว่าทำไมตั้งแต่บรรพบุรุษเราจนมาถึงเราตอนนี้หรือถ้าเป็นช่วงสั้นๆตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นพวกเราตอนนี้ทำไมเรายังมีลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะจำนวนของอวัยวะต่างๆที่มันยังคงที่มีจำนวนเหมือนเดิมจนถึงตอนนี้เป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้เราจะต้องเรียนรู้แล้วหาคำตอบมันนะแต่คำถามที่ครูจะไกด์ไลน์ให้คำถามแรกคือการปฏิสนธิคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนเลยค่ะแล้วใครตอบครูได้บ้างคะว่ามันคืออะไรเมื่อไหร่นะที่เรียกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็คิดไปพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเลยนะคะพอจะตอบได้ไหมคะนักเรียนเมื่อไหร่ที่แบบไหนถึงเรียกว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วลองตอบดูไหมคะกลุ่ม2เอาลองดูค่ะนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นคำถามที่ครูอยากรู้ความรู้เดิมของเราเฉยๆเชิญเลยค่ะ
1: การปฏิสนธิคือการที่เซลล์อสุจิค่ะไปเข้าไปอยู่ด้านในของเซลล์ไข่ตรงปีกมดลูกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบจากกลุ่มที่2นะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะสำหรับสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่2ตอบมานะคะนักเรียนมีคำสำคัญที่ครูอยากได้ยินเลยก็คือเซลล์อสุจิใช่ไหมคะแล้วก็เซลล์ไข่ค่ะการปฏิสนธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการรวมตัวนะคะระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะได้แก่อสุจิแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้แก่เซลล์ไข่แล้วจากนั้นเมื่อมันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นมันกลายเป็นเซลล์ที่เป็นเรียกว่าไซโกตนะคะนักเรียนนี่นะคะไซโกตก็คือเซลล์เริ่มต้นเลยมีแค่1เซลล์เนาะคือเมื่ออสุจิกับไข่นะคะมารวมกันได้ไซโกต1เซลล์ต่อมานะคะไซโกต1เซลล์ก็จะเจริญเติบโตเป็นเอมบริโอแล้วก็ฟีตัสนะคะก็คือตัวอ่อนที่มีเซลล์ประมาณโอ้โห40ล้านล้านเซลล์ค่ะนักเรียนจนกระทั่งคลอดแล้วก็เจริญเติบโตเป็นมนุษย์เนาะประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากนะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นกระบวนการใดมันสามารถเพิ่มจำนวนได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการใดมีใครพอเดาได้ไหมคะจากไซโกต1เซลล์แค่1นะนักเรียนเพิ่มเป็นมนุษย์ที่มีจำนวน40ล้านล้านเซลล์มันเรียกว่ากระบวนการอะไรจาก1เซลล์ที่เป็นไซโกตกลุ่มที่2คิดว่าเป็นอะไรคะไหนตอบคุณเลยมาตอบคุณเลยก็ได้ค่ะ
2: กระบวนการ
0: แบ่งเซลล์กระบวนการแบ่งเซลล์กลุ่มอื่นล่ะคะว่าไงโอ้ยเพื่อนบอกว่าใจตรงกับกลุ่มที่2เลยนะคะก็คือกระบวนการแบ่งเซลล์ถูกไหมนะถูกต้องเลยค่ะมันเรียกว่ากระบวนการแบ่งเซลล์ค่ะนักเรียนเป็นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมีกี่แบบอันนี้เป็นคำถามชวนคิดเนาะนะไม่จำเป็นว่าเราจะตอบเหมือนกันถูกไหมเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันคิดว่ามีกี่แบบนักเรียน
3: 2แบบ
0: สองแบบแล้ว2แบบเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะจะบอกว่า2แบบนี้นะคะนักเรียนแต่มาดูกันว่าจะเหมือนกับที่คุณครูเนี่ยจะสอนวันนี้หรือเปล่าเอาละแล้วคำถามถัดไปนักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ยเท่ากันเลยคือ46แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดจำนวนโครโมโซมของพ่อกับแม่ในเซลล์เนี่ยก็มี4

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่ชมอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคน

16แท่งตัวนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเช็คดูเราก็จะพบว่าในเซลล์ร่างกายเราจะมีโครโมโซม46แท่งเหมือนกันนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเนาะคิดไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะนักเรียนผ่านกิจกรรมนี้นะคะก็คือการแบ่งเซลล์แต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะผ่านใบงานที่1สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะจากที่เราคุยกันนะคะนักเรียนตอบครูมาว่านักเรียนคิดว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมันน่าจะมีอยู่2แบบดังนั้นเนี่ยในใบงานของคุณครูก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบที่1แล้วก็แบบที่2มาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนเนี่ยศึกษากิจกรรมนะคะเพื่อตอบคำถามนี้ให้ได้2ข้อข้อที่1วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและข้อที่2นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะมีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะคะตอนนี้ศึกษาเพื่อจะตอบคำถามครูทั้ง2ข้อนี้ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาวิธีการดำเนินกิจกรรมในใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนต้นทางนะคะมาสรุปให้เราฟังดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้คืออะไรตัวแทนต้นทางใครจะเป็นคนตอบครูดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังไปพร้อมกันนะคะ
1: สังเกตและเปรียบเทียบจำนวนเซลและโครโมโซมของเซลที่ได้จากการแบ่งเซลของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะ
0: แล้วจากนั้นทำไงต่อคะ
1: บันทึกผลกิจกรรมค
0: ่ะบันทึกหนูจะต้องคาดคะเนอะไรเอาเพิ่มเติมให้คุยนิดนึง
1: คาดคะเนแล้วว่าภาพจำนวนโครโมโซมค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะอันนี้นะคะก็คือคำตอบของตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและเปรียบเทียบแผนภาพการแบ่งเซลล์แบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเซลล์ตั้งต้นให้แล้วก็มีเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ให้นะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องคาดคะเนและวาดภาพจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์2เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2ด้วยค่ะจากนั้นมาอภิปรายร่วมกันว่าการแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จากนั้นก็ตอบคำถามลงไปในข้อ 1.3 นะคะแล้วก็สังเกตจำนวนเซลและจำนวนโครโมโซมของเซลล์ตั้งต้นและเซลใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบและนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเอาละใครจะเป็นครูคนตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะยกมือแล้วนะคะมาฟังคำตอบของเพื่อนของเรากันค่ะ
2: ครับเราต้องสังเกตจำนวนของเซลแล้วก็โครโมโซมของเซลที่ได้จากการแบ่งเซลครับผม
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่5นะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนก็คือสังเกตจำนวนเซลและจำนวนโครโมโซมของเซลตั้งต้นและเซลใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลทั้ง2แบบและนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเอาละค่ะครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยสังเกตจำนวนโครโมโซมรวมถึงจำนวนเซลล์ของเซลล์ตั้งต้นเปรียบเทียบกับเซลล์ใหม่ในทั้งแบบที่1และแบบที่2เนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตัวแทนจากห้องต้นทางเป็นกลุ่มที่1นะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ดังๆเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเริ่มต้นอันแรกหนูคาดคะเนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: อันแรกนะครับผมคาดคะเนว่าเซลล์ใหม่ก็คือมี4โครโมโซมครับ
0: เราลองวาดให้เพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูได้ไหมคะ

0: โอเคค่ะเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซม4แท่งในลักษณะแบบนี้นะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางเนี่ยได้เหมือนกันไหมนะคะก็คือเอาเซลล์ที่1รวมกับเซลล์ที่2นะคะเพื่อนเราคาดคะเนจำนวนโครโมโซมได้แบบนี้ต่อไปค่ะเซลล์เลยค่ะ
1: แบบต่อไปนะครับผมคาดคะเนว่าจะมีเซลล์ใหม่นะครับจะมี2โครโมโซมครับ
0: จะเป็นยังไงคะเดี๋ยวลองวาดให้เพื่อนดูหน่อยนะคะ

0: เอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้วาดนะคะจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเพื่อนเราวิเคราะห์ข้อ 1.3 เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบนี้ว่าอย่างไรเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
1: การแบ่งเซลล์แบบใดน่าจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะเหตุใดผมตอบเป็นแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมคู่เดียวครับแล้วก็เท่ากับเซลล์ตั้งต้นครับ
0: ต่อไปนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะดูนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมแล้วสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้ว่าอย่างไร
1: จำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรผมตอบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่าโครโมโซมแบบที่1มี2คู่โครโมโซมแบบที่2มีแค่คู่เดียวครับข้อที่2นะครับการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดผมตอบว่าแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมเพียงแค่คู่เดียวครับ
0: เอาละค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่1นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะอันนี้นะคะก็ได้ผลการทำกิจกรรมรวมถึงคำถามท้ายกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปพูดคุยอภิปรายอีก1ครั้งค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะที่ได้ให้ไว้นะคะสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมจำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับจำนวนโซมเนาะสิ่งที่ครูต้องการให้เราเพิ่มเติมหรือคุยกันเพิ่มเติมนะคะก็คือจำนวนของเซลล์นะคะของเซลล์ตั้งต้นแล้วก็เซลล์ใหม่ค่ะนักเรียนเราจะพบว่าเซลล์ตั้งต้นเนี่ยนะคะมันจะมีโครโมโซม2แท่งนะคะการแบ่งเซลล์แบบที่1ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น2แท่งเท่ากับเซลล์ตั้งต้นแต่การแบ่งเซลล์แบบที่2ได้เซลล์ใหม่ถึง4เซลล์ค่ะแต่กลับมีจำนวนโครโมโซมเป็น1แท่งซึ่งลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะในการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดนะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกการแบ่งเซลล์แบบที่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยนะคะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งค่ะนักเรียนเพราะเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันจะได้ลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงที่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกตัวอย่างการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2คะ1หรือ2คะนักเรียน2นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าในธรรมชาติของเราอะเซลล์สืบพันธุ์มันจะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ยลดลงนะคะครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่ว่าตอนปฏิสนธิมันจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนโครโมโซมเนี่ยเท่ากับรุ่นพ่อแม่แล้วมันก็จะมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นนั่นเองค่ะดังนั้นต้องเลือกแบบที่2นะคะเอาละค่ะจากที่ครูพูดถึงเรื่องจำนวนโครโมโซมที่คงที่นะคะในทุกๆรุ่นของสิ่งมีชีวิตนะคะเหมือนในตารางนี้ค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยมันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันและมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นเช่นเก้งธรรมดานะคะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ย6แท่งนะคะปลาดุกด้านมีโครโมโซม104แท่งนะคะแล้วจากที่นักเรียนเห็นตารางที่ครูกำลังโชว์อยู่ด้านหน้านี้นักเรียนคิดว่าครูมีคำถามจำนวนโครโมโซมเนี่ยสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้เลยไหมคะดูตารางนี้ก่อนนะคะครูมีคำถามนะคะให้คิดไปพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะว่าจำนวนโครโมโซมเนี่ยมันสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ไหมคะได้ไหมคะ ดูในตารางแล้วตอบคำถามเนาะว่าจำนวนโครโมโซมมันจะเป็นเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเลยไหมนักเรียนคิดว่ายังไงคะครูอธิบายเพิ่มให้ลองดูยีสต์กับหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนนักเรียนดูสิคะยีสต์มีจำนวนโครโมโซมกี่แท่งคะ
2: 16
0: แท่งแล้วหอมหัวใหญ่ล่ะคะนักเรียน16แท่งเหมือนกันคำถามของคุณครูที่คุณครูถามเมื่อกี้คือสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ไหมคะนักเรียน
2: ไม
0: ่ได้นะคะจำนวนโครโมโซมเนี่ยระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้นะคะแล้วมันสัมพันธ์กับขนาดไหมคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่จำเป็นไหมต้องมีจำนวนโครโมโซมเยอะไม่จำเป็นนะคะมนุษย์มีโครโมโซม46แท่งแต่ปลาดุกด้านมีกี่แท่งคะ104แท่งดังนั้นเนี่ยจำนวนโครโมโซมนอกจากจะไม่สามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแต่เราทราบแค่ว่าถ้าชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันแล้วก็คงที่ในทุกรุ่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะสรุปผลการทำกิจกรรมขออนุญาตสรุปเป็นแผนภาพว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยเมื่อกี้มีกี่แบบคะ2แบบนะคะสำหรับแบบที่1เนี่ยเราจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์และจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่เนี่ยจะมีจำนวนเท่าเดิมนะคะส่วนแบบที่2นะคะจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์แต่จำนวนโครโมโซมจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้พูดเลยว่าเซลล์ที่1การแบ่งเซลล์แบบที่1และการแบ่งเซลล์แบบที่2มันเรียกว่าอะไรรวมถึงมันใช้ในกระบวนการใดๆบ้างนะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นใบความรู้ที่1ค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสนะคะเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้ว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยเป็นอย่างไรนะสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ที่เราได้ทำกิจกรรมก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วมีเอกสารแล้วเชิญนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะศึกษาใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบก็คือแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสเรียบร้อยแล้วนะคะครูเนี่ยนะคะอยากจะถามนักเรียนจังเลยว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์ที่ตรงกับการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2ในกิจกรรมคะนักเรียนแบบที่1หรือ2คะไมโทซิสแบบที่1นะคะส่วนไมโอซิสก็คือตรงกับแบบที่2นะคะซึ่งในแบบที่1จะเป็นการแบ่งเซลล์ที่เป็นเซลล์ร่างกายนะคะแล้วแบบที่2ก็เป็นเซลล์การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพตัวนี้นะคะน่าจะเห็นแล้วในใบความรู้นะคะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ค่ะนักเรียนดูนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณพ่ออันนี้คือกับคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งมีโครโมโซมในเซลล์เนี่ย46แท่งดูที่คุณพ่อนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสหรือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะจะได้เซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีโครโมโซมเนี่ยจำนวนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจาก46ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน23ดังนั้นเนี่ยในเซลล์อสุจิเนี่ยนะคะก็จะมีโครโมโซมเนี่ยทั้งหมด23แท่งนะแล้วก็เราจะได้ทั้งหมด4เซลล์เลยนะคะจาก1เซลล์สามารถแบ่งเซลล์ใหม่ได้เป็น4เซลล์เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นคุณแม่ค่ะจุดเริ่มต้นเรามีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ตั้งต้น46แท่งเหมือนกันนะคะเมื่อแบ่งแล้วนะคะเราจะได้เซลล์ไข่เนี่ยเพียงแค่1เซลล์นะคะได้แค่1เซลล์ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม23แท่งลดลงครึ่งหนึ่งส่วนอีก3เซลล์ที่เหลือจะสลายไปนะคะเมื่อเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม23แท่งมาปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่มีโครโมโซม23แท่งเหมือนกันได้เป็นไซโกตค่ะหรือเซลล์ที่มีโครโมโซม46แท่งแล้วจากนั้นเซลล์ที่เป็นไซโกตนะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไหนคะนักเรียนแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะอีกหลายๆครั้งให้ได้เซลล์เนี่ยเพิ่มเป็น40ล้านล้านเซลล์แล้วก็กลายเป็นลูกนะคะที่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ย46แท่งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะดังนั้นหลังจากที่ครูอธิบายจบแล้วนะคะนักเรียนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยค่ะว่านักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันคือ46แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดใครจะตอบครูดีนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถึงมีจำนวนโครโมโซม46แท่งเท่ากันหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใครจะตอบครูดีเดี๋ยวข้อนี้ครูมีคะแนนโบนัสให้มีคนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากเพื่อนกลุ่มที่2กันค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เพราะว่าตอนที่แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับคือจำนวนโครโมโซมในแต่ละเซลล์จะเป็น23แท่งซึ่งพอของพ่อกับของแม่มารวมกันมันก็จะได้เป็น46แท่งก็คือของลูกครับก็เลยเท่ากันทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ลูกครับ
0: เสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยนะคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็คือเซลล์อสุจิของพ่อนะคะกับเซลล์ไข่ของแม่เนี่ยจะมีโครโมโซม23แท่งเมื่อ23กับ23มารวมกันนะคะก็ได้เป็นไซโกตนะคะจำนวนโครโมโซมเพิ่มเป็น46แท่งและเมื่อเซลล์ไซโกตนั้นมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเพิ่มเซลล์ร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะได้ลูกออกมานะคะที่มีโครโมโซม46แท่งเท่ากับพ่อและแม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะครูนะคะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นใบงานที่2การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะ

0: ได้เอาไปลองทำดูนะคะซึ่งมันจะเป็นแผนภาพเวนค่ะนักเรียนคือเป็นวงกลม2วงทับซ้อนกันนะคะนี่ให้ดูใหญ่ๆนะคะส่วนที่เป็นวงกลมฝั่งทางขวามือครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้ไปนะคะเช่นจำนวนโครโมโซมจำนวนเซลล์หรือประโยชน์ของมันนะคะส่วนฝั่งทางซ้ายมือคุณครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลงไปในช่องฝั่งทางซ้ายมือคุณครูส่วนตรงกลางที่วงกลม2วงนะคะมันทับซ้อนกันอยู่นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนว่า2อย่างเนี้ยการแบ่งเซลล์2อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะที่เป็นข้อมูลที่มันเหมือนกันก็เขียนไว้ในส่วนที่วงกลมทับซ้อนกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้เดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทํานะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นเลยนะคะส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงที่ในทุกๆรุ่นนะคะในครั้งถัดไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์ใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของกลุ่มอาการดาวใบงานที่1เรื่องความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรและสุดท้ายคือใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทารัสซีเมียค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเรามีวิธีการในการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมกันบ้างนะคะเอาละค่ะแล้วติดตามในครั้งหน้านะคะวันนี้ครูกวางขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะคะที่เป็นวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมของเรานะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษ

0: และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ1คือจะต้องอธิบายความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวได้และ2นะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นกลุ่มอาการดาวกับอายุของมารดาได้นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้นักเรียนทำนะชื่อว่า Help Me Please นะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นมาดูวิธีการกันค่ะวันนี้เราจะสวมบทบาทนะคะเป็นแพทย์สันนิษฐานโรคของผู้ป่วยจากอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีลักษณะหรืออาการที่แตกต่างกันไปนะคะครูมีผู้ป่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวินิจฉัยหรือสันนิษฐานเนี่ยอยู่3รายด้วยกันลองมาดูรายแรกก่อนนะคะสำหรับผู้ป่วยรายแรกหรือรายที่1นะคะมีอาการดังนี้มีอาการตาเหลืองค่ะตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องมีอาการแบบนี้นะคะนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นแพทย์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองสันนิษฐานสิคะว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรคะ
1: เลือดจาง
0: หลายคนนะคะตอบว่าเลือดจางยังไม่เฉลยนะคะว่าถูกไหมอ่ะต่อไปคนที่2มีอาการอย่างนี้ค่ะคือตัวซีดมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆหลังรับประทานยาที่มีธาตุเหล็กเนี่ยอาการจะดีขึ้นนักเรียนคิดว่าเขาเป็นอะไรคะ
1: เลือดจาง
0: เลือดจางเมื่อกี้ก็เลือดจางอันนี้ก็เลือดจางจะต่างกันตรงไหนนะอ้าวยังไม่เฉลยเหมือนกันนะคะมาดูผู้ป่วยรายสุดท้ายค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นทารกค่ะนักเรียนคือเขามีศีรษะที่เล็กถ้าเทียบกับทารกปกติมีตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมแล้วก็อันนี้คือภาพของเขานะคะขณะที่กำลังยิ้มแล้วก็ทำหน้านิ่งเฉยๆนักเรียนลองสันนิษฐานสิว่าทารกคนนี้เนี่ยเขาน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าน่าจะป่วยเป็นบางคนบอกว่าเป็นดาวซินโดรมนะคะมีความเห็นที่แตกต่างจากดาวซินโดรมไหมคะเคยเห็นเด็กๆที่มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้บ้างไหมนะคะหลายคนนะคะน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างนะคะในสังคมของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้การเกี่ยวกับกลุ่มอาการเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นเกี่ยวกับทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะแล้วมันมีการถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้อย่างไรนะคะเอาละค่ะคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากคนปกตินะเกิดขึ้นจากอะไรเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่คิดว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมคะบางคนก็บอกว่าได้มีใครคิดว่าไม่ได้ป้องกันไม่ได้เลยมีไหมไม่แน่ใจบางคนบอกว่าไม่แน่ใจนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเป็นใบงานที่1เมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่เขาให้ไว้เนี่ยคือมีหญิงคนนึงค่ะนักเรียนอายุ45ปีแล้วเขาเนี่ยตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์แล้วเกิดความกังวลค่ะนักเรียนก็เลยไปปรึกษาแพทย์จากนั้นเนี่ยแพทย์ก็ได้แนะนำให้คุณแม่ท่านนี้นะคะเจาะน้ำคร่ำค่ะเพื่อที่จะนำเซลล์ของทารกเนาะที่อยู่ในน้ำคร่ำเนี่ยไปตรวจจำนวนโครโมโซมแล้วก็ได้แผนภาพโครโมโซมมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เห็นผลการตรวจนะคะเซลล์ของทารกในครรภ์นะคะว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับคนปกติด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับใบงานที่1นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเรา

เนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับโครโมโซมของทั้งตัวทารกแล้วก็โครโมโซมของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะศึกษาใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบงานที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยมีคำถามที่จะถามก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์มากยิ่งขึ้นมาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับคำถามข้อที่1นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรใครจะตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะ
1: โครโมโซมในร่างกายของเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันครับมี46แท่งแล้วก็มี23คู่ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะช่างสังเกตมากนะคะนักเรียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงอะค่ะจะมีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือ46แท่งหรือ23คู่นะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่2นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนน่าจะไม่ยากแล้วแล้วแตกต่างล่ะมีแตกต่างไหมมีไหมคะมีอย่างไรใครจะตอบครูดีคะคนเดิมก็ได้นะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโหรอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือดังๆให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะมีโครโมโซน XX ครับถ้าเป็นเพศชายจะมี XY ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้นะคือสิ่งที่แตกต่างกันเนาะที่เพื่อนสังเกตพบนะคะว่ามันจะมีโครโมโซมของผู้ชายเนี่ยจะเป็น XY แล้วก็ของผู้หญิงจะเป็น XX แล้วมันมีสิ่งที่เหมือนไหมมีสิ่งที่เหมือนก็คือเป็นยังไงคะนักเรียนมีโครโมโซมเนี่ยเหมือนกันแล้วเหมือนกันคู่ที่เท่าไหร่หรือคู่ที่เท่าไหร่บ้างครูอยากได้คำตอบเพิ่มเติมใครตอบครูได้บ้างใครดีใครดีเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงความต่างแล้วคือคู่ที่23ใช่ไหมมันต่างกันใช่ไหมคะคืออันนึงเป็น XX เป็นผู้หญิง XY เป็นผู้ชายแล้วคู่อื่นล่ะคะเป็นยังไงกลุ่มที่2ก็ได้ค่ะเชิญค่ะรอดูนะคะว่าเพื่อนเราสังเกตเห็นความเหมือนในคู่ที่เท่าไหร่บ้างเชิญค่ะ
2: โครโมโซมคู่ที่1ถึงโครโมโซมคู่ที่22จะเหมือนกันค่ะส่วนโครโมโซมคู่สุดท้ายหรือว่าโครโมโซมคู่ที่23จะแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวที่บ่งบอกเพศค่ะ
0: เก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะคะนะคะก็ได้เพิ่มเติมนะคะจากตัวแทนจากกลุ่มที่4นะตัวแทนจากกลุ่มที่2เพิ่มเติมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงนะคะนักเรียนมันจะมีลักษณะเหมือนกันเลย22คู่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน1คู่นั่นเองค่ะดูแผนภาพนะคะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายแล้วก็ของมนุษย์เพศหญิงนะคะเราจะพบว่าคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงจะแตกต่างกันแค่คู่สุดท้ายที่คุณครูทำช่องสีแดงเอาไว้นะคะคือคู่ที่23ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น XY เนาะก็คือโครโมโซม X แท่งใหญ่ๆแล้วก็โครโมโซม Y เนี่ยจะแท่งเล็กกว่านะคะอันนี้เราจะพบทันทีเลยว่าเป็นเพศชายนะคะส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะจะเป็นโครโมโซม X ขนาดใหญ่เนี่ย2แท่งนะคะดังนั้นจึงเป็น XX เรียกว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของโครโมโซมเพศนะคะต่อไปค่ะเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรคะนักเรียนก็คือโครโมโซมคู่เหมือนเราลองดูในแผนภาพโครโมโซมที่ครูได้ให้ไว้ในใบงานซิว่าเพศหญิงกับเพศชายอ่ะมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่นะคะดูไปพร้อมกันนะคะต้องร่วมกันนะคะวิเคราะห์แล้วก็ลองหาคำตอบดูนะในกลุ่มคุยกันได้นะคะเอาเพศชายก่อนก็ได้หรือจะเป็นเพศหญิงก่อนก็ได้นะคะเจอคำตอบไหมคะนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะปรึกษาคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะว่า มันมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยที่หนูนับเนี่ยได้เท่านี้ถูกต้องไหมนะคะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์อีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะของผู้ชายก่อนก็ได้ของผู้ชายได้กี่คู่คะนักเรียนฮอร์โมนโลกัสโครโมโซมตอบพร้อมการเสียงดังฟังชัดได้กี่คู่คะ
3: 22
0: ของผู้ชายเนี่ยจะเป็น22คู่ใช่ไหมคะที่เป็นโครโมโซมคู่เหมือนหายไป1คู่คือคู่ไหนคะที่มันไม่เหมือนกัน
3: 23
0: คู่ที่23นะคะเพราะเป็นโครโมโซม X กับโครโมโซม Y เนาะต่อไปแล้วของผู้หญิงล่ะคะมีกี่คู่คะนักเรียน
3: 23
0: กี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมมี23นะคะก็คือเหมือนกัน23คู่เลยนะคะเอาละค่ะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเพศชายเนี่ยจะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน22คู่นะคะได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่22ส่วนเพศหญิงมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน23คู่ได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่23นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำตอบนะคะเอาละค่ะจากภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการดูว่าอันไหนเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะของเพศชายนะคะก็ตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่22ตรงนี้นะคะจะควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างเลยนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพศเนาะเราจะเรียกว่าออโตโซมนะคะเป็นออโตโซมนะคะส่วนคู่ที่23เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเพศหญิงนะคะคู่ที่1จนถึงคู่ที่22เราจะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนออโตโซมคือควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างนะคะในตัวของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะยกเว้นแค่เรื่องเพศนะคะเพราะว่าเพศจะเป็นโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็นตัวกำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะนี่ก็เป็นออโตโซมเหมือนกันนะคะส่วน XX นี่ก็เป็นโครโมโซมเพศนะคะหรืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sex โครโมโซมนะคะเอาไว้กำหนดเพศค่ะนักเรียน

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแผนภาพโครโมโซมของมนุษย์ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายที่เป็นคนปกติเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่1แล้วล่ะค่ะเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เนี่ยนะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบนะคะโครโมโซมของทารกที่ได้มาจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วก็นำเซลล์ไปตรวจเปรียบเทียบกับโครโมโซมปกตินะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูห้องต้นทางดีกว่าว่าพร้อมแล้วหรือยังนะคะนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำกิจกรรมเลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางกันดีกว่านะคะสำหรับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดียกมือเลยค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะ

0: ยกมือเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะลองมาดูว่าเพื่อนสังเกตได้อะไรบ้างนะคะแล้วสืบค้นเพิ่มเติมได้ข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
1: จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็คือเด็กทารกจะมีความผิดปกติตรงโครโมโซมคู่ที่11ซึ่งเกิดมา1แท่งแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมคือได้รู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง
0: ๆแล้วเป็นโรคอะไรคะสืบค้นแล้วพบว่า
1: เป็นดาวซินโดรมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะต่อไปตัวแทนมีใครอยากเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรวมถึงข้อมูลที่สืบค้นได้บ้างอ่ะกลุ่มไหนดีคะนักเรียนอ่ะกลุ่มที่2นะคะยกมือแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะก็คือมีโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมีความผิดปกตินะคะก็คือเกินมีทั้งหมด3แท่งโดยปกติจะมี2แท่งนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบไปแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะก็คืออาการที่เด็กทารกเป็นเนี่ยก็คือเป็นโรคดาวนะคะแล้วก็อาการเนี่ยมีหางตาเฉียงขึ้นลิ้นจุกปากแล้วก็นิ้วสั้นป้อมค่ะเป็นอาการเล็กน้อยที่ยกตัวอย่างมาขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะผลการทำกิจกรรมของตัวแทนห้องต้นทางนะคะทั้งกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3เลยนะคะห้องปลายทางนะคะได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยจากกิจกรรมที่ครูได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นคาบก็คือ Help me please เนี่ยครูอยากจะถามว่าอาการที่เราได้เรียนรู้นะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นหรือตรงกับผู้ป่วยรายไหนคะนักเรียนผู้ป่วยรายไหนคะเมื่อกี้เรามีอยู่3รายรายที่1รายที่2หรือรายที่3รายที่3นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นเป็นทารกเนี่ยหลังจากที่คือหากเขาตรวจนะคะน้ำคร่ำแล้วนะพบว่าทารกคนนี้เนี่ยมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่เนี่ยให้น้องเนี่ยคลอดออกมาเราจะพบว่าทารกนะจะมีลักษณะศีรษะเล็กตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนะคะหน้าของคนที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเป็นแบบนี้สามารถสันนิษฐานได้ทันทีเลยนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้คือเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะต่อไปนอกจากความผิดปกติของโครโมโซมแล้วนะคะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมก็คือดาวซินโดรมนะสำหรับคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความผิดปกติของยีนบ้างล่ะจะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรในวันนี้นะคะครูนำตัวอย่างโรคที่พบเจอมาในประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็ศึกษากันนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะรวมถึงใบงานนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปนะคะกับใบความรู้ด้วยนะคะใบความรู้ที่1นะคะสาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทาลัสซีเมียประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าหลังจากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ถามว่าสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียเนี่ยต่างจากกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดรมอย่างไรนะคะเราเชื่อมโยงความรู้จากที่เราเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมกับโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคะอ่ะใครจะตอบครูดียกมือกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะสามารถถือเอกสารประกอบการนำเสนอได้นะคะ
1: สาเหตุของการเกิดโรคทาลัสซีเมียนะครับคือมีความผิดปกติของยีนแล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคดาวซินโดรมมีความผิดปกติของโครโมโซมผู้ที่เบ็ดครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือ

0: พื่อนกลุ่มที่4ด้วยนะคะอ้าวนะคะสาเหตุมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของยีนแต่กลุ่มอาการดาวเกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่เกินมา1แท่งในคู่ที่21เหมือนที่เพื่อนของเราตอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะความผิดปกติของยีนที่ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียจะทำให้คนที่เป็นโรคมีเม็ดเลือดแดงต่างจากคนปกติอย่างไรอ่ะใครจะตอบครูกวางดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
1: เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติครับแล้วก็มีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่5ค่ะนะคะเม็ดเลือดแดงจะแตกต่างจากคนปกติก็คือเขาจะมีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นนะคะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยนะคะลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่มีแอลลิลเป็นอย่างไรนะคะใครจะตอบผู้กว้างดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
2: จะมีแอลลิลด้อยทั้งคู่ครับ
0: จะมีแอลลิลด้อยทั้งคู่อ้าวปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะคะโรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่เป็นแอลลิลด้อยเนี่ยทั้งคู่นะคะถึงจะปรากฏลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยหรืออาการป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4นะคะคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรนะคะเป็นพาหะของทาลัสซีเมียนะคะจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่2ยกมืออย่างรวดเร็วนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ลักษณะนะคะที่แตกต่างจากคนที่เป็นโรคนะคะก็คือมีแอลลินเด่นและแอลลินด้อยค่ะทำให้ลักษณะภายนอกเนี่ยเหมือนบุคคลทั่วไปค่ะแต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยมีแอลลินด้อยแฝงอยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วโดยเฉพาะนะคะเมื่อเวลามีลูกไปเนี่ยก็เสี่ยงที่ถ้าแม่ค่ะคุณแม่ก็เป็นพาหะเช่นกันนะคะก็จะเสี่ยงที่ทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะของคนที่เป็นพาหะกับคนที่เป็นโรคไว้นะคะว่าสำหรับคนนะคะที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะจะมีจีโนไทป์ที่เป็นแอลลิลด้อยเพียงแค่1แอลลิลนะคะแตกต่างจากคนที่เป็นโรคที่จะมีจีโนไทป์เป็นแอลลิลด้อยทั้ง2แอลลิลนะคะส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยภายนอกเนาะจะดูไม่ออกค่ะนักเรียนคือไม่แสดงอาการของโรคนะคะต่างจากคนที่เป็นโรคจะแสดงอาการของโรคปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ครูได้ทำตอนต้นคาบนะคะเมื่อกี้อาการของคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจะตรงกับผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่บ้างคะนักเรียนรายที่1นะคะก็คือมีอาการตาเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ้าวแล้วนอกจากรายที่1แล้วรายที่2ก็เช่นเดียวกันนะนักเรียนแต่เป็นโรคทาลัสซีเมียที่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กนะคะถึงจะสามารถใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนาะก็จะมีอาการตัวซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆนะคะแต่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่หนักมากนะคะอาจจะต้องไปให้เลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจำด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มอาการนะคะดาวหรือดาวซินโดรมเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งทำให้มีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเนี่ย47แท่งซึ่งแตกต่างจากคนปกติคนปกติมีกี่แท่งคะนักเรียนกี่แท่งคะ46แท่งนะคะก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญานะคะส่วนโรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะด้อยนะคะผู้ป่วยจะต้องมีแอลลีลด้อยทั้งคู่มาเข้าคู่กันส่วนผู้ที่มีแอลลีลด้อยเพียง1แอลลีลจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอดแอลลีลด้อยไปสู่รุ่นลูกได้เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของโรคนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคนะคะเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเราจะต้องไปตรวจนะคะหรือปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าเรามีแอลลีลด้อยที่เป็นตัวของโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม1ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะในครั้งถัดไปก็คือใบงานที่1เรื่องแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เราจะพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในประเทศไทยไปแล้วนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในการลดความเสี่ยงของลูกที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ
6: บ๊ายบาย

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: 18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นๆพวกสัตว์ป่าต่างก็หนี

0: วิ่งตามพ่อมานะ
1: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
1: คร
3: ับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น

0: าแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้หากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
0: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
0: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเอาแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: เคยรู้สึกไหมว่าทำไมคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองถึงปล่อยให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นเพียงแค่พื้นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจการปลูกผักในเมืองคือข้อเสนอดีๆที่เรากำลังจะบอกคุณ
1: การปลูกผักในพื้นที่แค่นี้ช่วยเราได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ได้สิคะดิวมิสซิสกีนสาวโลก

0: วยหัวใจสีเขียวจะพาคุณไปหาคำตอบเองการปลูกผักในเมืองสามารถปลูกได้ที่ไหนบ้างใครสนใจมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างสามารถปลูกลงในแปลงโดยมีขั้นตอนในการปลูกดังนี้ค่ะ 1. การพรวนดินใช้จอบขุดลึกประมาณ6นิ้วตักดินไว้ 7-15 วันการพรวนดินทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นสามารถกำจัดวัชพืชในดินกำจัดไขแมลงหรือว่าโรคพืชที่อยู่ในดิน 2. การยกแปลงใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้วจากผิวดินโดยมีความกว้างประมาณ 1-1.20 เมตรความยาวของแปลงนั้นควรอยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทั้งนี้เพื่อให้ผักได้รับแสงแดดทั่วทั้งแปลง 3. การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินที่ปลูกผักควรเป็นดินร่วนแต่สภาพดินนั้นอาจเป็นดินทรายหรือว่าดินเหนียวจำเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกอัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อเนื้อที่1ตารางเมตรคลุกเคล้าให้เข้ากัน 4. การกำหนดหลุมปลูกจะกำหนดภายหลังจากการเลือกผักชนิดต่างๆเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ต่างกันเช่นคะน้าควรใช้ระยะ 10x10 เซนติเมตรผักบุ้งจะเป็น 5x5 เซนติเมตรเป็นต้น
1: แล้วอย่างนี้คนที่อยู่ทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมที่เขามีพื้นที่นิดเดียวจะปลูกผักยังไงล่ะคะ
0: นี่ก็เป็นข้อสงสัยที่ชาวเมืองหลายๆคนกำลังสงสัยกันอยู่เลยล่ะค่ะซึ่งมิสซิสกินจะอธิบายเรื่องการปลูกผักที่เหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดนั่นก็คือการปลูกผักในภาชนะนั่นเองการปลูกผักในภาชนะต่างๆเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่บ้านจำกัดหรือบ้านที่นิยมปลูกผักในภาชนะกึ่งไม้ประดับซึ่งข้อดีของการปลูกผักในภาชนะก็คือประหยัดพื้นที่ในการปลูกสามารถเคลื่อนย้ายจัดวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งของภาชนะผักได้สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถนำผักที่ปลูกในภาชนะไปวางตกแต่งในสวนหย่อมหรือจัดเป็นสวนประดับก็ได้
2: ถ้าผมสนใจจะเริ่มปลูกผมจะต้องทำยังไงเริ่มตรงไหนแล้วปลูกอะไรดีล่ะครับ
0: คำถามยอดฮิตสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มปลูกผักก็คือถ้าอยากจะปลูกควรเริ่มต้นยังไงใครมีคำถามนี้อยู่ในใจลองมาฟังขั้นตอนง่ายๆแล้วทำตามไปเลยนะจ๊ะขั้นตอนการปลูกผักในภาชนะต่างๆ 1. การเตรียมอุปกรณ์สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเช่นกะละมังกระถางยางรถยนต์ถังน้ำหากภาชนะใดมีการปนเปื้อนน้ำมันหรือว่าสารเคมีต่างๆให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้และให้จัดตกแต่งกระถางก่อนนำมาปลูกผักเช่นตัดปากตัดก้นหรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทนและสวยงามควรเจาะรูเพื่อระบายน้ำด้วย 2. การเลือกผักที่จะปลูกมีความสำคัญมากนอกจากเลือกผักที่เหมาะสมกับภาชนะที่ปลูกแล้วควรเลือกปลูกผักที่มีการบริโภคภายในครอบครัวเป็นประจำเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจและก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
2: ผมเลือกสถานที่และผักที่จะปลูกได้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อล่ะครับ
0: ถามได้ดีมากเลยจ้ะพ่อหนุ่มหัวใจสำคัญในการปลูกผักก็คือการเตรียมดินนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่3นั่นก็คือการเตรียมดินดินที่ใช้ปลูกในภาชนะต้องเตรียมให้ดีและเหมาะสมกับผักแต่ละชนิดการเตรียมดินสำหรับการปลูกผักในภาชนะสามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสมดังนี้ดินร่วน1ส่วนขี้เถ้าแกลบ1ส่วนมะพร้าวสับ1ส่วนปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอก1ส่วนนำทั้ง4ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีก่อนนำลงปลูกหากภาชนะรูใหญ่ดินจะรั่วออกได้ให้นำหินหรือว่าเศษกระเบื้องวางทับก่อนถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุใบไม้ผุผสมกับดินก็ได้และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เองสามารถหาซื้อดินผสมสำเร็จที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้เก่งมากทุกๆคนต่อไปจะเป็นการปลูกผักลงภาชนะแล้วนะ 4. การปลูกผักลงภาชนะคือสามารถทำได้ทั้งปลูกและใช้เมล็ดหว่านหรือหยอดลงภาชนะเลยหรือเพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำมาปลูกลงในภาชนะหรือผักบางชนิดสามารถปักชำลงภาชนะได้เลยวิธีหว่านหรือว่าหยอดเมล็ดโดยหว่านเมล็ดลงในภาชนะโดยกะระยะห่างของเมล็ดหรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผักผักที่นิยมปลูกใช้เมล็ดได้แก่ผักชีผักบุ้งจีนตังโอเป็นต้นและการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดซองนั้นเราควรเลือกดูรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อพันธุ์ผักต้องตรงกับที่เราต้องการ 2. ดูเปอร์เซ็นต์ความงอกควรเลือกซองที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงๆปกติไม่ต่ำกว่า 80% 3. ดูวันผลิตและวันหมดอายุควรเลือกซองที่มีวันหมดอายุเหลือมากที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า1ปีวิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูกนำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ในระยะที่เหมาะโดยสังเกตจากลักษณะของลำต้นและระบบรากฝอยถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้

0: ได้ผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ผักคะน้าผักกาดขาวผักกาดเขียวผักกาดหอมกระหล่ำปลีปูเล่กระเพราโหระพาเป็นต้นวิธีนำส่วนของผักมาปักชำผักที่สามารถนำมาปลูกแบบปักชำได้ในภาชนะเช่นสะระแหน่ชะพลูหอมแบ่งตะไคร้การปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วยหรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปักเพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำในช่วงแรกๆของการปักชำด้วยเอาล่ะมาลงมือทำพร้อมๆกันเลยจำได้ไหมสำหรับการปลูกผักในภาชนะขั้นตอนแรกคลุกเคล้าส่วนผสมของดินให้เข้ากันขั้นตอนที่2เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจะปลูกขั้นตอนที่3ขุดหลุมสำหรับหยอดเมล็ดขั้นตอนสุดท้ายกลบดินที่หยอดเมล็ดลงไปและรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นคนนี้ขั้นตอนก็เหมือนกันเลยจ้ะรวนดินขุดหลุมให้มีระยะห่างที่พอเหมาะสำหรับการหยอดเมล็ดผักที่จะปลูกหลังจากนั้นก็รดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกๆคนต่อไปจะถึงเวลาของการดูแลรักษาผักในภาชนะที่เราปลูกกันแล้ว5ผักที่ปลูกในภาชนะสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่ายโดยคอยรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอควรกำจัดวัชพืชพรวนดินและใส่ปุ๋ยหากผักมีการเจริญเติบโตไม่ดีควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไปหรือปลูกผักใหม่ในภาชนะเดิมถ้าหากสถานที่ที่วางภาชนะที่ปลูกผักอยู่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอสามารถย้ายภาชนะไปวางในที่ที่มีแสงเพียงพอได้6ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นหากเป็นผักที่บริโภคใบให้เก็บใบล่างไปก่อนเหลือยอดบนไว้ให้เจริญเติบโตต่อไปเช่นคะน้าปูเล่ถ้าเป็นผักที่ใช้ยอดอ่อนบริโภคคุณเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้นจะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีกเช่นสะระแหน่กระเพราโหระพาเห็นไหมล่ะว่าการปลูกผักในเมืองสำหรับกินเองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางออกที่แต่ละคนสามารถลงมือทำเพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นได้เรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้ตัวเองครอบครัวชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มากขึ้นแทนที่จะต้องหวังพึ่งตลาดเพียงอย่างเดียวที่สำคัญยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่รอบๆตัวคุณให้มีประโยชน์และรู้สึกสดชื่นสบายตาทุกครั้งที่มองออกไปแบบนี้วันนี้ทุกคนคงรู้แล้วสินะว่าการปลูกผักในเมืองมันดีขนาดไหนว่าแต่ไม่ต้องรดน้ำแบบนี้ก็ได้มิสเตอร์สกินเปียกหมดแล้วว้าย
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมา

0: เป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นแห่งความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: ัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้งั้นก็ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัด

0: ก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
1: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
2: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
3: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
1: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
2: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด60 40ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
2: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ200ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือนยอด 1,000 เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะถ้าหมดเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่ม 1,000 ใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงาน

0: ข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครับการสรุปยอดเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว896,000 ล้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าไปอีก 75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องของคนซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
1: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปในภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
2: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลนะครับช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่า60 40อะครับจะเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนอะอยากออกไปจับจ่ายซื้อของครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้นั่นก็คือเจ้าของผู้ประกอบการครับที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆอะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทุกเดือนนะครับรัฐเขาจะมียอดอยู่แล้วอยากให้ใช้จ่ายตามโครงการที่เขากำหนดไว้เพื่อเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราครับจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ
3: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ6โมงเช้านั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็ว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่มีการนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมตัวเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทั้งร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
4: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์อ่ะคนแก่อะไรก็ทำไม่เป็นนะคะ
3: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
5: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
6: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้

0: นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับแต่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
1: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารทะเลประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชพูนสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
0: วันนี้ผมมาใช้ติดโครงการไทยช่วยไทยนะครับพัดครับวันนี้ผมมาได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่2นะครับเพราะรัฐบาลเขาช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
2: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
3: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราเนี่ยลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะก็ถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะและคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะมันเป็นตลาดเย็นเนาะอาจจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะต้องหอมขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
4: แล้วจากที่ว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไร
3: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
2: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเน
1: ี่
2: ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
1: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราๆเนี่ยนะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหมอันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วงเวลานี้เลย
2: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่งพลัสเขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
1: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทยพลัสอะไรแบบนี้
2: ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้าอย่างสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้
1: ครับสมัครได้จนถึงกรกฎาคม คมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ยังวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดและก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
2: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินนี่แหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นงานเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่า กังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้นรัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
2: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
1: บินบินกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus มาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว นั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่ม

0: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
1: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาธดาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะส่วนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
0: นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการปะทะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจายังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
2: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่า

0: และวางกรอบของการเจรจาครับ
1: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510

0: เด็กอยู
1: ่เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ

0: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
1: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
0: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
2: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
1: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
0: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
0: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
4: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบทุกการเรียนแล้วนะ

0: ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะกับคำถามที่ว่าให้นักเรียนลองยกตัวอย่างอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยอย่าลืมค่ะกติกาของเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือค่ะแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะนี่ไหมคะกับคำถามนี้นักเรียนปลายทางสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่ไหมเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังนะคะต่อของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีหัวข้ออะไรบ้างเอ่ยที่เราทำกิจกรรมกันไปจำได้ไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามแล้วใช่ไหมคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทค่ะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อมานะคะความคาดหวังต่อมาก็อาจจะของโรงเรียนที่ให้เราอาจจะไปเป็นตัวแทนในทางที่ดีต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของชุมชนแล้วก็สังคมที่เราอยู่ด้วยค่ะที่คาดหวังให้เราประพฤติตนให้เป็นคนดีเป็นประชาชนที่ดีคนนึงค่ะแล้วก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะที่คาดหวังให้เรามีสติค่ะก่อนที่จะโพสต์หรือว่าก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีอะไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้บอกไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวค่ะเพื่อนนะคะโรงเรียนค่ะชุมชนนะคะและก็เครือข่ายสังคมต่างๆล้วนแต่มีผลนะคะต่อนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูก็อยากให้นักเรียนลองทบทวนอีกครั้งโดยการนำใบความรู้ค่ะเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเราได้ใบความรู้กันแล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าอิทธิพลใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมากที่สุดนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยนะคะนักเรียนลองคิดดูได้เลยค่ะว่าอิทธิพลใดจากที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอิทธิพลอะไรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยรุ่นมากที่สุดวัยรุ่นคือวัยของใครเอ่ยใช่วัยเราไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วลองทบทวนดูสิคะว่าอะไรบ้างเอ่ยที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราครูให้เวลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้1นาทีค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดนี้แล้ว1นาทีเราจะมาตอบคำถามนี้กันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและพร้อมจะตอบคำถามนี้กันแล้วนะคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยที่อยากจะตอบคำถามนี้ค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็คือหนูยกตัวอย่างเป็นสังคมค่ะสังคมในที่นี้คือเป็นสังคมห้องเรียนแล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งมากเงี้ยแต่ว่าเราตั้งใจสอบในห้องโครงการถึงแม้เราจะแบบเกรดที่น้อยหรือว่าเรียนไม่เก่งมากเท่าเพื่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าแต่ในสังคมห้องเรียนห้องขิงเนี่ยค่ะมันดีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียนเก่งใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยอยากมีความพยายามมากขึ้นค่ะเพื่อที่อยากเก่งให้ได้เท่าเพื่อนหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจที่แบบอยากเก่งเหมือนเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนก็พูดถึงในหัวข้อของสังคมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีเพื่อนนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนที่ดีนะคะก็จะพาตัวเราไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกสังคมนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะจำเป็นกับตัวเรามากเลยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอีกหนึ่งอิทธิพลนะคะก็คืออิทธิพลของครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยก็จะถ้าสมมติพ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะอาจจะส่งผลต่อลูกได้เช่นการพูดจาหยาบคายไม่สุภาพหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าลูกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันไปรู้แล้วขอโทษค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปแล้วว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้นะคะเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กลายเป็นนะคะพลเมืองที่ดีนะคะต่อมาค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรนักคิดว่าสังคมคาดหวังไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ผมคิดว่านะครับมีความคาดหวังครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับสังคมเนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีต่างๆนานาใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังในตัวเรานะคะให้เป็นคนดีนะคะต่อสังคมและก็ต่อเพื่อนร่วมงานนะคะต่อโรงเรียนต่างๆมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมนำเสนอไปด้วยกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมนะคะกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกกรณีศึกษาให้นักเรียนทุกกลุ่มก่อนนะคะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาอ่านในกลุ่มแล้วลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิคะว่ากรณีศึกษาที่คุณครูให้นั้นเป็นอย่างไรเรามีความคิดเห็นกันอย่างไรภายในกลุ่มคุณครูให้เวลานะคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะดีค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นยังไงเราก็จะมาเข้าสู่คำถามในเรื่องของกรณีศึกษากรณีของนับดาวกันค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำถามแรกนะคะกับคำถามที่ว่าลินามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนของนับดาวหรือไม่เพราะอะไรอันนี้เราก็จะอ่านกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแล้วมาตอบคำถามนี้กันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบได้หรือยังเอ่ยถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับลีน่าครับมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนครับผมของนับดาวครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยได้มีการผู้ชักชวนนับดาวครับด้วยคำพูดที่น่าสนใจอย่างเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะว่าลีน่าเนี่ยค่ะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนับดาวนะคะนักเรียนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้วว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะคะเพราะเพื่อนเนี่ยค่ะจะเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันนะคะให้เราเนี่ยค่ะอยู่ในบริบทที่คอยตามได้ง่ายค่ะต่อมาค่ะกับคำถามที่2ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าถ้านักเรียนเป็นนับดาวจะมีวิธีการพูดกับพ่อแม่อย่างไรลองทบทวนสิคะถ้านักเรียนเป็นนับดาวนักเรียนจะพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกรณีศึกษากับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: คิดว่าพูดให้พ่อแม่เข้าใจการแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นครับแล้วก็ให้พ่อแม่เข้าใจกับการกับแฟชั่นในปัจจุบันครับแล้วก็ขออนุญาตใส่เฉพาะตอนอยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะเหตุผลในเรื่องของการเข้าใจในตัววัยรุ่นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะค่อยๆปรับทัศนคติต่อมาค่ะกับคำถามที่3ค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ว่าถ้านักเรียนเป็นพ่อแม่จะมีวิธีพูดกับนับดาวอย่างไรเราลองแสดงบทบาทเป็นนับดาวแล้วทีนี้เราลองคิดสิคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะมีวิธีการพูดการสื่อสารกับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็บอกเหตุผลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวนับดาวแล้วก็คนอื่นอาจจะมองไม่ดีค่ะเช่นใส่กางเกงขาสั้นไปวัดจะดูไม่ให้เกียรติสถานที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะตัวแทนนักเรียนก็พูดถึงในเรื่องของการใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็การใช้เหตุผลมานะคะซัพพอร์ตความรู้สึกของลูกก็จะทำให้ลูกเนี่ยค่ะพยายามที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนะคะในวันนี้ค่ะกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในกรณีเรื่องของนับดาวค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องมาเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในตัวเองและปัจจัยภายนอกถ้ายกตัวอย่างว่าวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในอะไรที่ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองและเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนี่คือปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นแล้วอาจจะทำให้วัยรุ่นนะคะมีพฤติกรรมนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันกันหลากหลายพฤติกรรมต่อมาค่ะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะคะที่จะมีอิทธิพลและมีผลต่อวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมและสังคมค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นต่อ ต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมค่ะการแสดงบทบาทสมมุติตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะเมื่อเราได้กลุ่มกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะมาจับสลากเลือกหัวข้อเพื่อมอบหมายงานนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีใบงานให้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนในเรื่องของบทบาทสมมุตินะคะตามหัวข้อที่ตนเองจับสลากได้พร้อมนะคะเสนอแนวทางนะคะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอันนี้ก็คือวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่อมาค่ะก่อนที่เราจะจับสลากเลือกหัวข้อเรามาดูกันนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกคือเรื่องของอะไรคะนั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่สองค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่สามอิทธิพลและความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่สี่ค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นและหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของเครือข่ายสังคมเสมือนจริงนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะต่อไปนี้ค่ะคุณครูจะขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มละ1คนค่ะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาเลือกหัวข้อได้เลยค่ะเราจะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเชิญค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเลือกได้เลยเชิญค่ะทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วไหมคะลุ้นกันได้เลยว่าเราจะได้หัวข้ออะไรระหว่างที่รอนักเรียนต้นทางนะคะเปิดลุ้นหัวข้อเราจะมาดูใบงานในวันนี้ค่ะตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับหัวข้อตามที่ตนเองจับสลากได้นะคะแล้วให้แต่ละกลุ่มลองคิดบทบาทสมมุติแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็เขียนชื่อเรื่องชื่อสถานการณ์แล้วให้ทุกคนนะคะลองทบทวนดูสิคะว่าเรื่องราวที่เราได้เขียนบทบาทสมมุติเราอยากจะให้เพื่อนคนที่1แสดงเป็นใครนะคะให้เขียนบทบาทหน้าที่ของเพื่อนลงไปและเขียนบทสนะขอโทษค่ะเขียนบทสนทนาแล้วก็เนื้อหาการแสดงนะคะพร้อมกับนักเรียนสามารถที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการเล่าเรื่องหรือนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็อย่าลืมค่ะสิ่งสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทำในใบงานนี้นั่นก็คือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันให้ตรงกับหัวข้อที่เราจับสลากได้นะคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมกลุ่มหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในเรื่องของนะคะวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้เรื่องวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คิดบทบาทสมมุติกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะเราไม่สามารถที่จะนําเสนอนะคะได้ทุกกลุ่มคุณครูจะขออนุญาตนําเสนอเพียง1กลุ่มค่ะนั่นก็คือตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ

0: เฮ้ยวันนี้คะแนนสอบไม่ดีเลยเครียดว่ะ
1: เฮ้ยน้องเป็นไรอ่ะ
0: คะแนนสอบไม่ดีครับ
1: เครียดหรอ
0: ได้ครับ
2: อยากคลายเครียดปะล่ะ
0: ก็ได้ครับ

0: บุหรี่ไฟฟ้าน้องรู้จักปะ
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: ลองดีแต่ก็ติดใจ
1: จะดีเหรอครับ
0: นี้ลองดูก่อนเชื่อพี่
2: เอาไปลองนะ
3: ครับเฮ้ยนายทำอะไรอะดูบุหรี่ไฟฟ้าเหรอ
2: บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะนายไปได้มาจากที่ไหนเนี่ย
1: มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเอามาให้น่ะ
2: แล้วทำไมนายถึงเลือกดูดบุหรี่ไฟฟ้าล่ะ
1: ก็เพราะว่าเราเครียดคะแนนสอบเราน้อย
2: เรามีทางออกอื่นที่ดีกว่าการที่นายมาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะ
1: ทางไหนเหรอ
2: นายชอบทำกิจกรรมอื่นไหมล่ะ
1: ชอบ
2: ชอบทำอะไรอ่ะ
1: ดนตรีอ่ะ
2: งั้นเราลองไปเล่นดนตรีด้วยกันไหม
1: ก็ได
3: ้โอเคงั้นเราไปเล่นดนตรีด้วยกันนะ
2: ค่ะหัวข้อที่เราได้นะคะคืออิทธิพลและความคาดหวังในชุมชนค่ะการที่เราแสดงนี่นะคะก็คือการที่เราแสดงถึงภาวะเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในการเรียนนะคะและได้มาเจอกับชุมชนหนึ่งที่กำลังยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีทำให้เราเนี่ยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะแต่เราก็ได้มาเจอกับอีกชุมชนหนึ่งที่กำลังจะชักชวนเราไปในทางที่ดีไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะ
1: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับอิทธิพลสมัยนี้เนี่ยมีความคาดหวังในตัวเราสูงฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะครับเราต้องคิดไต่ตองก่อนที่จะทำมันลงไปครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่นำเสนอในวันนี้นะคะหัวข้อที่เพื่อนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลของชุมชนใช่ไหมคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นักเรียนขอโทษค่ะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะก็คือในเรื่องของเพื่อนที่อยู่ในชุมชนที่มีการใช้สารเสพติดค่ะแล้วนำเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีการชักชวนกันนะคะแล้วเพื่อนก็ได้เสนอค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะนักเรียนคะมีนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนไหมคะจากปัญหาที่เพื่อนได้พบเจอไปถ้าเป็นเพื่อนของเราเป็นคนใกล้ชิดของเราเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนของเรานะคะไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วสามารถยกมือตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยนะคะมีไหมคะวิธีการที่เราจะพูดจะชักชวนเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเครียดมากเลยกับการสอบครั้งนี้คะแนนไม่ดีเราจะมีคำแนะนำหรือวิธีการชักชวนเพื่อนอย่างไรไม่ให้ใช้สารเสพติดครูขอกลุ่มละ1คำตอบวิธีการพูดที่จะไม่ให้เพื่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะพูดกับเพื่อนว่ายังไงมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: จะแนะนำเพื่อนว่าอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปครับเพราะว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อคนรอบตัวด้วยครับ
4: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะในหัวข้อของผลกระทบนะคะของบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้นะคะเพื่อนได้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วลองทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไรอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของเพื่อนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนจะปฏิบัติตนตามความคาดหวังของสังคมอย่างไรเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนักเรียนคิดว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมมีรอบตัวเราถ้าเราอยากอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไร ให้เวลานะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและสามารถ

0: คำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าปัจจุบันเราเผชิญกับความคาดหวังรอบด้านพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนคาดหวังใช่ไหมคะถ้าเราอยากอยู่อย่างมีความสุขเราจะปฏิบัติตนอย่างไร 1. ยอมรับในความแตกต่างไหมหรือใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเราจะทำยังไงค่ะแล้วก็มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็จะปฏิบัติตนไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าใช้ชีวิตแบบถูกต้องค่ะแล้วก็จะไม่ไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชุมชนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรานะคะอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก็คือ1เราจะต้องเข้าใจความคาดหวังของสังคมเข้าใจว่าครอบครัวนะคะผู้ปกครองชุมชนหรือเพื่อนมีความคาดหวังอะไรกับเรานะคะและมีความเคารพนะคะในความหลากหลายเคารพในความแตกต่างยอมรับแต่ไม่แตกแยกนะคะและพยายามที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะและเราก็จะต้องมีการสื่อสารนะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเวลาจะพูดนะคะจะคิดจะสื่อสารอะไรออกไปก็พยายามที่จะพูดเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือภาพค่ะนักเรียนคะเราจะมีภาพที่ใช้ในการเรียนรู้ข่าวหรือสถานการณ์ที่เกิดจากการไม่ควบคุมอารมณ์และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมนะคะซึ่งนั่นก็คือใบกิจกรรมรู้เท่าทันเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะรู้เท่าทันในเรื่องของอะไรในสัปดาห์นี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับ

0: ช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน
1: ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำให้ธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
2: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งครับก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยแรงต่างนะคะและจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะเลย
1: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้เหรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
2: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปไหนนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
1: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่าหนึ่งคนตายหลายคนโตไปงานศพใครคือแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ

พอปีที่5ปีที่6ท่านก็บอกว่าไม่รู้จะศึกไปทำไมล่ะท่านทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่นเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านลุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะกัดแก้ป้าตุ่มนะคะท่านก็จะหัวเราะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็ขอทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะนักเรียนคะวันนี้เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเราจะเริ่มคำถามกันเลยนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม
3: ใช
2: ่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างต้องไปตอบได้เลยลูก
4: ก็คือในน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรครับก็จะมีเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ช่วยควบคุมสมดุลต่างๆในร่างกายครับ
2: ควบคุมความสมดุลต่างๆในร่างกายของร่างกายใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มนี้จะได้รับน้ำผลไม้แล้วนะคะเพราะตัวแทนเรามีคนเก่งมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะมีอีกเครื่องดื่มเชิญค่ะสามารถตอบได้หลายข้อนะลูกนะ
5: ค่ะสมุนไพรบางตัวอาจจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะ
2: เก่งมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายหรือดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะเพราะว่าในเครื่องดื่มสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของอะไรคะวัตถุดิบเช่น
5: กากใย
2: ช่วยกลุ่มนี้ช่วยน้ำผลไม้จะมาแล้ว
5: กากใยค่ะ
2: กากใยในผักและผลไม้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็ประโยชน์นะคะมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้จำแนกประเภทของเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้นะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

0: ในท้องถิ่นมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนำมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูสอนมาส่วนใหญ่คุณครูจะเน้นเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็อยากให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะต่อไปคำถามชวนคิดดูภาพประกอบนะคะเครื่องดื่มที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างมีอะไรคะน้ำผลไม้น้ำอะไรคะน้ำแตงโมนะคะมีอะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำอ
0: ั
1: ดลม
0: มีอะไรคะ
1: กา
0: แฟน้ำอะไรคะน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองนะคะเครื่องดื่ม4ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากที่สุดอะไรคะใครคิดว่าน้ำเต้าหู้ยกมือมีประโยชน์สำหรับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปคิดว่าน้ำแตงโมยกมือเก่งมากน้ำอารมณ์มีไหมคะน้ำอารมณ์มีไหมกาแฟมีไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนห้องนี้เลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวคุณครูจะดูระหว่างวันถ้าวันไหนที่คุณครูเจอว่าไม่ได้เลือกดื่มน้ำแตงโมน้ำผลไม้หรือน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบลบคะแนนเลยดีไหมคะนะคะถ้าเหมาะกับนักเรียนก็คือควรจะเป็นน้ำผักผลไม้แล้วก็อะไรคะน้ำเต้าหู้ซึ่งทำจากอะไรคะถั่วเหลืองนะคะซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยสร้างความสดชื่นให้วิตามินและเกลือแร่ของเราได้จากผักผลไม้นะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคืออะไรในความเข้าใจของนักเรียนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์บ่งบอกความมีประโยชน์คุณประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะเขาถึงเรียกว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และมีคุณภาพนะคะเช่น
2: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยครับ
0: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงครับ
2: แก้ร้อนในครับช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นครับแล้วก็แก้อาการหวัดได้ครับ
0: แก้อาการหวัดได้เก่งมากปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยเก่งมากนะคะจะเห็นว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราจะเห็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์อย่างชัดเจนเช่นเพื่อนบอกว่าน้ำอัญชันใช่ไหมคะดื่มแก้กระหายได้ช่วยบำรุงหัวใจนี่คือเฉพาะใช่ไหมคะต่อไปมาดูประเภทของเครื่องดื่มกันว่ามีอะไรบ้างเครื่องดื่มมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทนมส่วนใหญ่ที่ได้นะคะเครื่องดื่มประเภทนมได้จากไหนคะวัตถุดิบมาจากไหนจากนมโคและจากอะไรคะ
1: นมแพะ
0: ส่วนใหญ่ที่เรานิยมดื่มกันใช่ไหมคะมาดูซิเครื่องดื่มประเภทนมมีอะไรบ้างนมสดพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอรีไลน์นม UST นมเปรี้ยวนมพร่องขาดมันเนยแล้วก็นมผงผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้นะคะก็อยู่ในประเภทเครื่องดื่ม ประเภทนมซึ่งได้จาก

คแล้วก็แพะเป็นส่วนใหญ่นะคะมาดูประเภทต่อไปเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้เครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้ใครนิยมชอบดื่มบ้างยกมือค่ะมีนะคะมีแต่ว่ายังไม่เยอะใครชอบดื่มนมพอๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องดื่มผักและผลไม้นะคะจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวก็ได้หรือผักชนิดเดียวก็ได้หรือผลไม้หรือผักรวมกันก็ได้นะคะหลายชนิดก็ได้นะดูซิมีอะไรบ้างน้ำใบบกน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำแตงกวานะคะนี่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเยอะแยะเลยนะคะน้ำผักผลไม้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะได้ลองทำกันนะคะคุณครูขอไปเรื่องของเครื่องดื่มประเภทธัญพืชประเภทที่3คือประเภทธัญพืชได้จากไหนคะข้าวนะมีแล้วกลุ่มนี้เริ่มจะได้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพแล้วมีอะไรอีกคะธัญพืชได้จากอะไรคะถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีอะไรอีกคะอะไรคะข้าวโพดนักเรียนชอบดื่มน้ำนมข้าวโพดไหมนะคะมีประโยชน์มากมีอะไรอีกข้าวกล้องงอกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำข้าวโพดน้ำเต้าหู้น้ำงาดำน้ำลูกเดือยเคยนักเรียนเคยดื่มไหมน้ำลูกเดือยอร่อยไหมคะมีประโยชน์มากนะคะน้ำลูกเดือยต่อไปมาดูหลักการเตรียมการประกอบการจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มนะคะหลักการเตรียมมีอะไรการประกอบมีอะไรนะคะการจัดและการบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างมาดูกันการเตรียมเครื่องดื่มเลือกใช้อะไรคะส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการประกอบนะคะหรือนำมาใช้ในการทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็จะมีส่วนใหญ่จะมีในท้องถิ่นก่อนที่จะมาประกอบก็ต้องล้างผักหรือผลไม้นั้นให้สะอาดก่อนนะคะอย่าเพิ่งปอกเปลือกให้ล้างทั้งผลหรือทั้งลูกหรือล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาปั่นหรือมาประกอบอีกทีนะคะแล้วก็ควรมีการชั่งตวงส่วนผสมเครื่องปรุงตามสูตรที่เราต้องการนะคะต่อไปการประกอบเครื่องดื่มอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มต้องเป็นไงสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกติดเจือปนอยู่นะคะเครื่องดื่มควรมีเนื้อผักหรือผลไม้เป็นไงคะเวลาปั่นแล้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ3เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นผักหรือผลไม้เมื่อเราปรุงหรือประกอบแล้วหรือทำเสร็จแล้วเราต้องดื่มทันทีนะคะเพื่อได้ประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สดสะอาดการจัดเตรียมเครื่องดื่มจัดเตรียมเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ที่จะดื่มใช่ไหมคะเหมาะสมสภาพร่างกายยังไงเช่นถ้าเราจะจัดเครื่องดื่มให้กับน้องซึ่งอยู่วัยเรียนเราควรจัดอะไรคะนมใช่ไหมคะนมร้อนหรือนมเย็นก็ได้ต้องดูสภาพอากาศณตอนนั้นด้วยต่อมาถ้าคุณครูจะจัดเครื่องดื่มสำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีอาการท้องอืดท้องคุณครูควรจัดเครื่องดื่มประเภทไหนคะเครื่องดื่มประเภทช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต้องเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมลูกน้ำสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีอะไรบ้างน้ำขิงเก่ง

อะไรคะน้ำอะไรนะคะน้ำขิงแล้วก็น้ำมีน้ำมะขามด้วยน้ำตะไคร้มีหลายประเภทเลยนะคะน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะน้ำขิงที่เพื่อนบอกมานะสภาพอากาศสภาพอากาศก็ต้องดูด้วยถูกไหมคะเวลาเราจะเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับใครก็แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนเราควรเสิร์ฟน้ำประเภทไหนช่วงหน้าร้อนเราต้องการความสดชื่นเช่นน้ำแตงโมปั่นน้ำอัญชันน้ำมะพร้าวเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะถ้าอากาศเย็นเมื่อกี้อากาศร้อนแล้วถ้าอากาศเย็นนมร้อนนมอุ่นๆใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้เก่งมากเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆถ้าสมมติมีแขกมาเยือนบ้านมีแขกมาเยือนที่บ้านเราเราควรจะบริการด้วยเขาบอกว่าต้องดูความเหมาะสมนะตอนนั้นว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเอาที่แบบสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากนะสำหรับโอกาสต่างๆก็ต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นนะคะต่อไปการตกแต่งเครื่องดื่มตกแต่งด้วยวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มหรือผู้บริโภควัสดุที่ได้จากธรรมชาติที่นำมาแต่งเครื่องดื่มเราต้องเป็นวัสดุที่สามารถทานได้ไม่เป็นพิษหรือไม่มีผลข้างเคียงเช่นจากไหนได้คะดอกไม้ใช่ไหมคะดอกอัญชันเพื่อนตอบเก่งมากจากดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้ที่ทานได้นะคะจำไว้เลยนะถ้าเป็นใบไม้ก็ต้องเป็นใบไม้ที่ทานได้เช่นกันที่จะใช้ในการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารถ้าของที่ทานไม่ได้แล้วมาใส่เพื่ออาจจะมีพิษเจอปนหรืออาจจะมีคนที่แพ้นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ดื่มหรือผู้บริโภคได้ต่อไปตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนหรือเครื่องดื่มที่มีรูปทรงต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องดื่มเวลาเราไปทานที่ร้านจะมีอะไรคะจะมีช้อนยาวใช่ไหมคะแล้วมีลวดลายตุ๊กตาสวยๆซึ่งตกแต่งอยู่ที่ช้อนก็จะทำให้เครื่องดื่มนั้นดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเคยเห็นในการทำเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะถ้วยตวงเก่งมากค่ะยกมือได้ค่ะเครื่องปั่นแก้วโถแก้วตอนนี้ยังมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับน้ำผลไม้นะคะอะไรคะช้อนตวงมีอะไรอีกคะผ้าขาวบางเดี๋ยวมาดูกันเครื่องช่างนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องช่างมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบกลไกนะคะเครื่องช่างแบบกลไกก็จะช่วยประหยัดไฟนะคะข้อดีของเขานะคะส่วนเครื่องช่างแบบดิจิตอลจะให้ความรวดเร็วในการชั่งและก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเป็นไงคะอาจจะเสียง่ายใช่ไหมคะซ่อมแซมอาจจะยากนิดหนึ่งถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวจะต้องเป็นลักษณะแก้วใสนะคะหรือเป็นพลาสติกใสแล้วก็มีอะไรคะสเกลบอกปริมาณชัดเจนนะคะมีปากไว้สำหรับเทนะคะต่อไปถ้วยตวงของแห้งส่วนใหญ่จะมาเป็นชุดเป็น

0: เอสนะคะซึ่งก็จะมีอะไรคะปริมาณที่ต่างกันนะคะเช่น1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวง1ส่วน3ถ้วยตวง1ส่วน4ถ้วยตวงจะมาเป็นเซตเลยนะคะช้อนตวงก็เช่นกันมาเป็นเซตเช่น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชา1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็1ส่วน4ช้อนชาบอกปริมาณนะคะการที่เราจะนำไปใช้ในแต่ละครั้งผ้าขาวบางเป็นผ้าลักษณะโปร่งนะคะเป็นผ้าลักษณะโปร่งใช้สำหรับทำอะไรคะ
1: กรอง
0: ไม่กรองก็สามารถไปปกคลุมหรือปิดอาหารเพื่อป้องกันแมลงได้นะคะต่อไปเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มีหลายชนิดหลายแบบเช่นกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะคะบางคนก็ชอบเครื่องปั่นแบบเล็กๆที่แบบเป็นลักษณะแก้วคือพอใส่วัตถุดิบลงไปปั่นนะตอนนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจนะคะเปิดร้านอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แบบเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะต่อไปค้อนทุบขิงตะไคร้ค้อนใช้สำหรับทุบสมุนไพรที่มีความแข็งหรือก้อนใหญ่เพื่อต้องการอะไรคะต้องการอะไรคะต้องการให้กลิ่นของสมุนไพรออกมาหรือการระเหยของกลิ่นใช่ไหมคะออกมาแล้วก่อนที่จะนำไปปรุงนะคะนำไปประกอบต่อไปมีดและเขียงก็จะเป็นที่นิยมสำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะคะที่ต้องมีนะหม้อต้มนะคะหม้อต้มก็มีความจำเป็นเราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะบางอย่างต้องใช้การต้มต่อไปพิมพ์กดผักผลไม้รูปต่างๆนะคะเพื่อต้องการความสวยงามความคมของผักผลไม้นั้นถ้วยกระเบื้องที่มีหูอันนี้ก็มีความจำเป็นนะคะที่เราต้องใช้ถ้วยกระเบื้องมีหูบางทีเราก็อาจจะใส่พวกเครื่องดื่มประเภทร้อนหรือเย็น
1: ร
0: ้อนนะคะแก้วใส่มีก้านและไม่มีก้านนะคะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดื่มประเภทเย็นนะอ่างแก้วนะคะบางทีต้องมีการผสมใช่ไหมคะเช่นการทำน้ำพันน้ำพันใครเคยทานใครเคยดื่มบ้างน้ำพันนะคะน้ำพันก็มีประโยชน์นะคะต้องใช้อ่างแก้วต่อไปเหยือกแก้วก็สำหรับใส่น้ำอะไรคะใส่น้ำผลไม้ที่เราปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาเทแบ่งใช่ไหมคะหรือจะใช้ตอนเสิร์ฟก็ได้ทัพพีใช้ตักเครื่องดื่มจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไม่มีโถแก้วแบบที่มีปากใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ตักอุปกรณ์คนเครื่องแก้วนะคะเหมือนที่คุณผู้แจ้งไปเมื่อกี้นะก็เห็นไหมคะจะมีลายสีสันสวยงามใช้ตกแต่งได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนมาดูวิดีทัศน์เรื่องของการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้5 สีมาเตรียมทำกันเลยจ้า

0: ั่นเสร็จแล้วมาจัดทานกันค่ะสีสันน่าทานทานเย็นๆได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: นักเรียนขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆกันหน่อยนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันปรบมือเพื่อขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีนะคะวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ต่อไปก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะคุณครูขอย้อนถามเมื่อกี้ที่เราชมวิดิทัศน์ไปว่าสีของผลไม้สีของผลไม้ที่น่าทานที่สุดหรือผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดใน5สีนี้มีสีอะไรบ้างยกมือค่ะชมพูมีคนชอบสีม่วงสีม่วงสีอะไรคะสีส้มส้มสีเหลืองสีอะไรอีกสีเขียวมีคนชอบน้ำผักด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางชอบน้ำผักผลไม้สีอะไรบ้างนะคะตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะซึ่งน้ำผักผลไม้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมาดูตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน้ำสมุนไพรบ้างเช่นน้ำขิงนะคะมีส่วนผสมซึ่งหาได้ในท้องถิ่นนะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะหาได้ในท้องถิ่นซึ่งคุณครูเชื่อว่าจะมีเกือบทุกท้องถิ่นเลยมั้งคะนะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างขิงแก่น้ำตาลทรายแดงน้ำนะคะวัตถุดิบนะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะวิธีทำก็ไม่ยากล้างขิงให้สะอาดปอกเปลือกออกล้างอีกครั้งทุบพอแตกล้างขิงให้สะอาดใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้กะละมังใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ต้องใช้กะละมังในการล้างขิงใช่ไหมคะอุปกรณ์สำคัญต่อไปทุบพอแตกใช้อะไรคะใช้ค้อนทุบเห็นไหมคะใช้ค้อนทุบขิงนะอุปกรณ์ต่อไปใส่น้ำลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงในหม้ออุปกรณ์อะไรอีกอย่างหม้อนะคะยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่ขิงลงต้ม5นาทีกรองเอากากออกอีกครั้งกรองใช้อะไรคะผ้าขาวบางหรือกระชอนถ้ามีใช่ไหมคะแต่ผ้าขาวบางจะให้ความละเอียดกว่านะคะต่อไปใส่น้ำตาลพอน้ำตาลละลายก็ยกลงโอเคคุณครูแค่สอบถามดูว่านักเรียนพอจะจำได้ไหมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มตามนี้เมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วกะละมังพลาสติกค้อนทุบมีดเขียงหม้อต้มกระชอนตาชั่งแก้วใสถ้วยตวงนะคะประเภทของเหลวแล้วก็ของแห้งประโยชน์ที่ได้รับน้ำขิงมีประโยชน์ไงคะช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องอืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลดความดันโลหิตสูงลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็บรรเทาอาการหวัดนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้สำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแจกรางวัลดื่มน้ำผลไม้แล้วเดี๋ยวต้องตอบครูด้วยว่าน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็เราจะได้ฝึกทำกันสำหรับอาทิตย์หน้านะคะหรือชั่วโมงถัดไปนะคะแต่นักเรียนปลายทางก็ค่อยชิมกันในชั่วโมงถัดไปนะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็มีน้ำผักผลไม้ที่คุณครูนำมา ให้นักเรียนลองชิมดูนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ปฏิบัติกันทีนี้ให้นักเรียนลองชิมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยว่าน้ำผักหรือผลไม้ที่นักเรียนดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะประเภทไหนชนิดไหนนะคะน่าจะทำมาจากอะไรนะคะวัตถุดิบเชิญเลยค่ะ

อ่ะเป็นไงกันบ้างคะอร่อยไหมใบทางกำลังดูอยู่นะคะคงจะอิจฉานักเรียนต้นทางแน่เลยดื่มเรียบร้อยแล้ว

0: รสชาติเป็นยังไงบ้างนักเรียนคิดว่าน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผักผลไม้นี้น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างอ่ะตอบให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอบให้เพื่อนปลายทางทราบหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรบ้างบอกชนิดบอกชื่อเลยค่ะเชิญกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะน่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างตอบให้คุณครูหน่อย
1: อันนี้น่าจะเป็นน้ำใบบัวบกครับ
0: น้ำใบบัวลูกตอบมาหลายครั้งแล้วสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะได้เจอของจริงแล้วค่ะน้ำใบบัวบกนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากขออีกกลุ่มไหนดีกลุ่มหลังสุดเชิญค่ะน้ำอะไรคะทานจนหมดแก้วเลยดื่มจนหมดแก้วถ้าตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะคะอ่ะเชิญครับ
2: ครับจากที่ผมได้ลองดมแล้วก็ลองชิมดูนะครับก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงครับผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นสับปะรดครับ
0: อะไรนะคะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดกลุ่มอื่นคิดว่าสับปะรดไหมใครคิดว่าไม่ใช่น้ำอะไรคะสับปะรดนะคะสับปะรดผสมกับน้ำสับปะรดนะคะจะออกมาเป็นโทนสีเหลืองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยเก่งมากนะคะเดี๋ยวงั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานต่อนะคะให้เวลา5นาทีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเชิญทำได้เลยค่ะลูกส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถดูศึกษาจากใบความรู้ได้แล้วก็ใบงานนะคะดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะ

0: สร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะอย่าให้นักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะมานำเสนอให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยว่าแนวความคิดของเราที่จะปฏิบัติหรือการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไรกันนะคะเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
1: ก็จะเป็นน้ำบิดรูทค่ะชื่อเครื่องดื่มคือสีชมพูเพื่อสุขภาพค่ะประเภทเครื่องดื่มคือน้ำผลไม้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วเครื่องปั่นผลไม้ต่างๆถ้วยตวงช้อนแล้วก็หลอดค่ะประโยชน์ของเครื่องดื่มก็คือช่วยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็บีทรูทเนี่ยจะช่วยให้สดชื่นค่ะ
0: แสดงว่าวัตถุดิบของเราก็คือมาจากบีทรูทใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีผลไม้อื่นรวมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนความหวานนี่ก็ใช้ความหวานของธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเก่งมากค่ะสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะรวดเร็วทันใจนะคะช่วยกันสมาชิกในกลุ่มช่วยกันดีมากเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะครูได้สอนไปแล้วเรื่องประเภทเครื่องดื่มมีกี่ประเภทเอ่ย
2: 3
0: ประเภทมีอะไรบ้างคะ
2: น
0: มประเภทนมประเภทผักผลไม้ประเภทธัญพืชนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบดื่มเองก็ได้นะคะต่อไปหลักการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีหลักการกี่ข้อหลักการประกอบมี4ข้อ1การอะไรคะอันดับแรกต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม2สองเตรียมแล้วประกอบสามประกอบเสร็จแล้วนำมาจัดตกแต่งให้สวยงามให้น่าดื่มใช่ไหมคะสี่อะไรคะเตรียมจัดประกอบตกแต่งแล้วก็บริการเครื่องดื่มใช่ไหมคะบริการใครบริการตัวเองต่อไปวัสดุอุปกรณ์ก็ทราบกันแล้วเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆมานะคะในการที่จะมาฝึกปฏิบัติเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้านะคะ

0: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจ้งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในอาทิตย์หน้านะคะมาเรียนฝึกปฏิบัติกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะดาวน์โหลดเอกสารใบงานที่4เรื่องของแบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียนปลายทางนะคะและก็นักเรียนต้นทางก็เตรียมมาด้วยนะคะสำหรับใบงานที่4หรือคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องร้องฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้สุขรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มันใกล้ชิด

ของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับจะเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป4ป5ป6แล้วก็ชั้นมัธยมม1ม2ม3ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยบัญญัติศีลบัญญัติธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

ื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดนึงนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ลยครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างมันอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: นะมาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได้
1: วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พราะ
2: ด
1: ิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต้องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลย

0: เลยเพราะว่ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่มั้ยฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
1: ี
0: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
1: าม
0: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
1: ไปดูครับ
2: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้าน
1: อ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแล้ว
2: ฟ้าผ่าเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
2: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
1: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
2: เดินสำรวจรอบบ้าน
1: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
2: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
1: ใช่ง่ายกว่าเดิน
2: คือเห็นรอยร้าวชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
2: เออ
1: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
2: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
2: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
2: เออ
1: นี่ครับ
2: โอ้โห
1: เห็นนะครับ
2: เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนิดเราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
2: นี้โอ้อันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
2: เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
2: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
2: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
2: ใช่คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
1: ใช่ครับ
2: แต่นี่คือหลัก
1: ใช่ครับ
2: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
2: โอ้โห
1: เราต้องแยกกันเลย
2: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
1: ใช่ครับ
2: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
1: ใช่
2: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
2: า
1: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
2: โอเค
1: ใช่ครับ
2: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
2: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
2: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
2: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
2: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
2: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
2: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
2: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
2: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
2: 20ปีนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าสุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
2: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
2: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
2: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
2: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
2: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
2: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
2: ย้ายใหม่
3: อ
2: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
2: อ๋อโอเคตอนแรกอย
3: ู่บนเหล็กแล้ว
2: น
3: ี่ครับ
2: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
2: อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
3: ใช่ใช่
2: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
2: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
2: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการทรุดตัวลง
3: ใช่ครับ
2: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันทรุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วย

0: ก็จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
0: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
1: โอ้โห
0: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
0: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
0: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: เออนี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเลยประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่เหลือ
0: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างก็ดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
0: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับมันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะครับช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างไปดูว่า
0: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็บีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้ฮะก็เด
1: ี๋ยวเกิดขึ้นตรงนี
3: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อย
1: ๆคือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: ออกให้หมด
3: แล้วเราก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี
2: ่แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบครับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆอ๋อ
2: ถ้าสมมติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ๊ยดูรายการทั้งประจําบ้านแล้วเนี่ยเค้าบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทําเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะเว้ยบ้านน่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: า
2: เตือนแล้วนะคร
1: ับใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนาม
1: ันละพอกเสา
2: ให
1: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
3: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้ว

0: กระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคโอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหม
0: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
0: อาจจะมีอีก
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
0: ครับ
1: อย่างมากก็เซนครึ่งเนี่ย
0: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: อย่าเดินผ่าน
2: เนี่ยไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: นะสุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูดีๆนะอย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี่ยโหลดเยอะนะเว้ย
0: ครับ
1: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
0: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
0: ครับ
3: เราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: ตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ที่เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลย
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได
2: ้
0: ใช่เออลอย
2: ไป
0: เล
2: ย
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เ
0: จ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคทั้งนั้นทำงานต่อเรื่องหลังงั้น
1: ผม
0: น่าจะนานนะครับลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ถามว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงครับ
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ก็ดีเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช่ครับ
0: โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ซาบิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสื่อแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องเซอร์วิสก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ช่างประจำบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ลุดด้วย
1: นี่นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัว
1: บัวเก่า
2: บัว
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวี

0: มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดีนุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมา

ทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับหรือยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: อ้ยไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่ที่นี
4: ่เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: แน่ใจ
3: เดี๋ยวกันนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ไอ้แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้ว

0: เราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
1: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
0: ท่านทำอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: อุตสาหกรรมอะไร
1: เป่าถุงพลาสติกครับ
0: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
1: ถุงก๊อปแก๊ปอะครับ
0: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อปแก๊ปขาย
1: ใช่
0: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
0: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้อง
0: ติดต่อได้หมดนะ
1: ได
0: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
1: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
0: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
1: ันลดลงกำไรน้อยลง
0: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
0: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
0: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
1: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
0: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
1: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
0: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
1: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่
0: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: คิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช
0: ่มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
1: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
0: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
0: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
1: ใช่
0: ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
0: ๆ
1: เอาปลูกยาก
0: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
1: ใช่
0: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
0: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
1: คนอื่นก็ปลูกยาก
0: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอะมันเป็นเบญจมาศ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
0: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
0: มันยากมากเลยเหรอ
1: ยากครับ
0: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
0: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยเวลาท่านขาย
1: ในตลาดเค้ามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช่
0: จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์อังกฤษนี่แต่ทำรายได
1: ้เป็นล้าน
0: ว้าวนี่อยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามอุ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้าง ่น่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ำไมดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือเด็กๆของ
2: เด็กๆใช่
1: ยังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: โอ้โหเดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขา
2: ละประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาทำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: แก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อน
2: ๆใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้ร้อยไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
2: ใช
1: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรก
0: เด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
2: ุ
0: ์ลงในการเพาะกล้าก
2: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
2: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
2: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
2: ใช
0: ่ตะข่ายนี่ล่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
2: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
2: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกบล็อกเรียงกันมาเลย
2: ใช่
0: มันก็จะสวยงาม
2: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
2: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
2: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
2: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
2: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
2: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
2: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
2: 3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยมั้ย
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
2: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
2: ใช่แล้วก็ปลูกใหม่
0: เตรียมดินใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ล็อกเขาให้ปลูกงี้ปลูกปลูกเว้นปลูกปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกทุกช่องดิ
2: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
2: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นๆมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
2: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
2: ใช่
0: อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
2: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนอะไร
2: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ อ๋อทำไมอ่ะ
2: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
2: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยต้องเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
2: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
2: ใช่
0: สามสี่เดือนแล้ว
2: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
2: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
2: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
2: ้
0: พาไปดู
2: ได้ครับ
0: แต่
2: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นมันตึงอะสิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
2: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกัน

ัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับหรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับก็เสร็จกันเด็บช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถือว่าอันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้
1: ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก
1: ็รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: ดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: เนี่ย
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
2: ้
1: สมน่าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างงี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
2: ใช
1: ่ควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้ง

0: ืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
1: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
1: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
1: ใช่สวยทุกครั้ง
0: และมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่
0: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
1: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อย
0: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้เชิญครับอ
0: ยากรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิโอแบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
0: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
0: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
1: ใช
0: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก 70%
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
1: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูกเหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา

0: ราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
0: 2คน
1: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบายเขา
0: ทั้ง2คนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมเต็มกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
1: ใช
0: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยๆรถของเขา
1: ครับ
0: อ๋อนี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที
0: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาแบบกินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ยอีกอย่างนึงคือเชื้อราเชื้อรานี้ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันผลก็ลองผสมจนโอเค
0: มันได้ผล
1: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมตอนที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆเหมือนกันโอเคเราจัดการได้เราทำงาน
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงฮะ

0: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อมแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
0: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
0: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท้อก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
0: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
0: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
0: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
0: ใช่โอ้เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
0: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
0: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
0: ก็พอครับพอได้อยู
1: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
0: ่ครับ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตากจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตากกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: แล้วราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
2: ครับ
1: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
2: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให้ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
2: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
2: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมมกรา
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาว มาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
2: ใช่ทุกว
1: ัน
2: คร
1: ับ
2: 365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมเต็มอะไรอีกไหม
2: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
2: ได
1: ้นิดหน่อย
2: ครับ
1: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกฮะปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะเออว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
2: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
2: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
2: อ้โหมาแล้วขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
2: โอ้ขอโทษ
1: เออ
2: เข้าใจผิด
1: เ
2: ชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
2: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงอ้าวดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
2: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
2: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
0: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมาย

และหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาและเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่วิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้มา

0: ใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
1: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
2: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐกิจก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศิริชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
3: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6 สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
4: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
5: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมือเฮาเนี่ยมีคุณธรรมเขาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเขาเป็นหลัก
6: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
7: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: ำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมัน

0: ที่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้องหนึ่งบวกค่าแรงใช่ไหมซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่ไหมครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันน่
1: ะ
0: จมูกข้าวอ่ะ MBO อ่ะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่ได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือลงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึง ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คนางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
2: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกียร์แล้วก็แปรรูป
2: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
2: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
4: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
4: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: พี่บำเพ็ญคะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี้เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดู

0: นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
0: เหลี่ยประมาณสัก 85-90% เหลี่ยมันจะเหลี่ยน้อย
1: เหลี่ยมจะหายไป
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
0: ใช่ใช่เรื่องของออร่านะ
1: ผิวออร่า
0: เลยจากออร่านะ
1: ค่ะมีความออร่าเป็นประจักษ์มาก
0: กล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
0: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
0: ขึ้นสูง
1: โอเค
0: โอ้ถึงสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
1: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
2: ข้างบนจับ
0: ครับ
2: จับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
0: ้โอ้ครับ
1: โอเคได้แล้ว
0: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
1: อุ๊ยอุ๊ยดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
0: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปะรูปทำเค้กอย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
3: ้
0: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตันสองตันสามตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: กำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันอย่างผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะดังนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: พ่อค้าไม่เอาแล้วก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไป
2: โอเค

0: ครับ
1: โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เกรด B นะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไร
2: เอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษา
2: ก็
1: จะพืช
2: ให้ครบ
1: แม่น
2: สักรอบ
1: หลายรอบอยู
2: ่3
1: รอบ
3: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนําให้อยู่เป้าๆใช่มั้ยน่ะตายมัน
4: หัวมันจะแซ่ใหญ
1: ่บ
4: ่บ่แซ่รอบ
3: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
5: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วเราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุมารไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
1: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

ันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้ว

0: ันนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
0: อุ๊ยเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
3: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
3: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
2: ะคะ
4: กล้วยกวนสมุนไพร
2: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
3: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
2: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอม
0: หอมค่ะ
2: กล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
4: ไม่ติดฟันเนาะ
2: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะชิมก่อนค่ะ
5: โอ้ขนมไปเอาเดียว
4: ขอบคุณค่ะ
2: มีฟันเคี้ยวไหม
5: เป็นขนมมะม่วง
2: ใช่ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
5: กินมะม่วงเลย
2: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
5: กินกล้วยจ้ะ
2: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
0: ี
2: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรง แก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทําให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทํางานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
1: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
6: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเตาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
1: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้

ดีที่สุดในแต่ละวันแล้วเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: แป้งข้าวเหนียวค
3: ่
2: ะ
0: ม
3: ี
0: อะไร
3: ไข่ข้าวขมิ้นขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
4: กะทิ
0: กะทิ
5: กุ้งช่วยกันทำแล้วเด็กๆก็พากันไปหยิบชิมมาลูก
0: อ้าว
6: มีไหม
7: ครับมีหนักจัง
8: พี่เฟย์ไหวไหม
9: ไหวค่ะ
10: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
11: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
12: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
11: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะคะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
13: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข่
14: หยิบฟองนี้ดีกว่า
15: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
10: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
16: คุณป้าคะผมให้ครับ
17: ตุ๊ดตุ๊ดดึง
10: ตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
10: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
10: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
18: เอาไว้ใส่ใช่ไ
10: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
10: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
19: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเพิ่มเป็นนิ่มใช่ไหมกับเป็นก้อนแล้วนิ่ม
20: ตะกูอยาก
10: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะทำเป็นกันทุกบ้านเลยอ๋อ
21: ใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนดนตา
10: เพื่ออะไรเหรอคะ
21: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
10: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
10: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
10: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค่ะ
10: พร้อมปฏิบัติ
22: มาเลยค่ะ
23: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับ

0: วันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
1: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
2: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
3: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
4: ่คะใช้1โล
3: 1โล
4: แล้วก็ไข่10ฟองต่อ
3: โอ้ไข่10ฟอง
4: ค่ะ
5: ย
4: ัง
5: ไม่ได้ย
4: ัง
5: ไม่ได้ที
4: ่
5: ล
4: ู
5: กต้อง
3: ท
5: ำต่อ
4: แล้วม
3: ีอ
4: ะไรอ
3: ี
4: ก
3: เสร็จแล้ว
4: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
2: เพื่อได้มีสี
6: ให้ม
2: ัน
6: มีสี
3: เจ๋งมาก
2: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
2: พอแล้ว
3: ต้องบิดไหมคะ
1: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
1: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มแม่กลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: เอาไป
2: อ๋อ
3: ค่ะไป
2: ไปโอ
3: ้ระวัง
1: พิมลุกขึ้นนะน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อย
4: ค่ะเขาเป็นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยว้ายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
4: ค่ะจนกรวยมันไหลกับกรวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากรวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อย
4: นี
3: ่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
4: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยค่ะ
4: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
4: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อนนะคะ
2: ได
3: ้ค่ะ
2: ได
3: ้ไหนยกไหวไหมระวังหงนะ
7: ช่วยก
3: ัน ตรงนี
4: ้เดี๋ยว
7: ไปวาง
4: เดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
4: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
4: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
4: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะแอนโยกมือด้วยค่ะ
3: เ
4: ด่นได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
3: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
4: กลุ่มที่สองค่ะ
3: ป้ายพี่เฟย์ช้อนไม่เสร็จทุกคนถือป้าย
4: ลองดูไหมคะ
3: น้องปั้นพี่เฟย์ช่วยไหมคะได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องปั้นนะ
2: ก็อยากลองทำบ้างอ่ะ
3: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
2: ได้
3: โอ
2: ้
3: โหเพราะว่าเก่งจังเลย
2: ไปโอเคได้แล้ว
4: โอเค
2: โอ้ยเละเลย
3: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
2: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
8: อันนี้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
2: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
8: ใช่ครับใช่
2: น
8: ี
2: ่เหรอ
8: นะคะ
3: ป้า
4: อ้าว
8: อันนี
4: ้นกป้ามี่แหวงเลยลูกแหวง
3: คุณพี่ใส่อยากลองทำอันนั้นน่ะ
4: ต้องใส่เร็วๆ
3: เด
4: ี๋
3: ยวป้าหนูพาดูน้องเฮาเลยนะคะ
4: แน่สวยละอ่ะ
2: อ๋อวิธีดูก็คือบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
8: ค่ะใช่ค่ะใช่
3: โอเค
9: ใบหม
3: ่
9: อนทำสวยมาก
2: กับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
4: เด็กๆเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะ
4: เอาน้ำตาล
3: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
4: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
3: มาค่ะขอบคุณค่ะ
2: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
3: มาเดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
4: ตู้มแค่นี้พอ
3: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
4: ค่ะหน้าขนมเราน้อย

0: นะอ่ะ
1: โอเค
0: อ่ะ
1: นี่เคี้ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
2: ได้กลิ่นแล้วค่ะ
3: เริ่มแล้วค่ะ
4: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
1: นี่เห็นไหมเห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
4: น้ำตาลเดือดแล้ว
5: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขลุกขระขึ้น
1: มาไหนทุกคนหยิบมาวาง
4: โอเคเดือดมากแล้ว
6: ให้เดือดก่อน
1: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
7: ก็คือน้ำตาล
1: สีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
5: อันน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะ
1: เห็นไหม
5: พี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
5: น้ำตาลมันร้อน
1: ร้อนมาก
5: อ
1: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
4: ่เฮ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันโดนกระโดด
1: มันปะ
4: วายมันติดกันหนึบๆเลย
1: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
8: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
1: ไม่ใช่ขอชิมก่อนเลยนะ
5: คะขอชิมหยิบชิมนิดหน่อย
9: มาข้างหลังด้วยลูก
1: น้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้หนึ่งวัน
5: มาเมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในห้องพวกเราแล
5: ้
1: ว
5: อร่อยไหมคะ
1: น่าอร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนึ่งวันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
9: อร่อยมากค่ะยอดเลยค่ะ
1: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากๆเลยค่ะ
7: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
9: เจ
1: ียจะนำขนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนหนึ่งที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกาย

0: พื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือลำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่าลำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากลำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
0: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะ
1: ภาษา
0: ถ
1: ิ่
0: นภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
0: ้กงก้าค่ะกงก็คือลำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
0: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอีกอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
0: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
0: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟรู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
0: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
2: เป
0: ็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
3: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
0: เพราะว่ารอมากต้องเครียดใช่ไหมรอมากต้องเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
3: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนคุณยาย
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วเนาะ
1: ยินดีค่ะยินดี
0: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
0: ไปลูกไปแต่งไป
1: เดี๋ยวมานะคะ
4: ฉันลืมเมื่อกี้ก็นะ
5: ใช้แผ่นเงิน
6: พี่เซน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะ
1: มาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
0: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
0: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
7: กงก้าเดินหน้า

0: สุขมากที่สุดเลยค่ะแล้วปั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความ

0: ความสุขนะจ๊ะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไอ้ตรงกันน้อย
2: ได้กันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาให้หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
4: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
3: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
5: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทลื้อวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทลื้อศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: ฮะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอ5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านประหลัดนะครับ
1: คร
0: ับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทยลื้อนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่
1: เห
0: ็
1: น
0: ก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: อันนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช
0: ่โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค
0: ่
1: ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย

0: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทยล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่า
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทยลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทยลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทยลื้อพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากไข่ต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มดีมากอร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะฟันฝ้ายก
0: ็
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน
0: ์ส่งไลน์ได้นี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชน

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงเหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: ก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยาก
0: ปาก
1: ปาก
0: ปาก
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เ

0: ามาจึงได้มาพระแม่เที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับสนุกมากครับ

นาตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะครับรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไอ้ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอคร
1: ับมีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่มีการแสดงให้คุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปซิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับ

เพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้ก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็

0: งานจ้างนะคะตรงนี้
1: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มันให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่า

0: เสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะ
1: ไม่นะอย่านะพี่โอช่วยหนู
0: ตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
2: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
3: กระป๋องนมใหญ่
2: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
3: จับกันมันจะไม่
2: น
3: ี
2: ่นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเขียวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
2: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
3: เดี๋ยวมาดูกัน
2: อุ้ยปกติอ่ะหมดว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
4: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
2: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
2: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
4: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
2: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
1: อุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงอ้าวอีกแล้วทำปูโดนอีกแล้วไม่นะยานะพี่ทำพาช่วยหนูก่อนเฮ้ย
5: ไม่จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
2: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆ
0: มันไวมากนะคะ

0: เงี้ย
1: ไวมากไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: ไปเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: 3รส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ

0: ใช่ค่ะ
1: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
2: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหลนเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
3: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
2: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
3: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
2: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูอะค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
3: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
2: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
2: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: นูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามก็จะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: นะคะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละค่ะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆ

0: กว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
0: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
0: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่าที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอา

0: าศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาหนาใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้อ ดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
5: ก็ได้เห็นถึงความรุนและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
3: 2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: ดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: ในการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับนี่นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบให้ดูด้วย

0: พราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: ตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โหอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่โอ้ใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับคุณหมออ้อยสวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นายก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟแล้วมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธุ์
2: ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับ และลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: 1เมตร20เซน
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแรงมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลา
0: ครับ
2: นะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะ
0: ครับ
2: เหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะฮะ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนแล้วก็น้ำแค่นั้นแหละ
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่น
0: ั้นเองทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได
0: ้ขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรจะทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่
2: อง
0: แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้าทำไมชอบไปมุดอยู่ตามขอบบ่อบ้าง
2: แอบตามหรือตามอะไร
0: เงี้ย
2: คือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจาก1คือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารอีกคนมากนะฮะที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ยฮะมาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึงอัน
0: นี้กินเอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเรามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเรามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
0: ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลามีฟ้าพี่รัตเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่รัตเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนมันยังไง
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: หน้าคุ้นมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อุ้ย
0: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
1: อ๋อเปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลาอย่างไร
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่

0: นี่ยนะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ปลาคาร์ฟที่นี่ครับ
2: ปลาคาร์ฟ
0: นะครับ
2: ผมก็ตกใจปลาดุกเหนื่อย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบนึงบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิดูสิแดงมันแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
2: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขากลับมาปรึกษา
1: บ่อยๆ
2: บ่อยๆเนี่ยครับ
1: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีวันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
2: ค
1: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
2: ค
1: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
2: ้
1: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
2: ์
1: จบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
2: ติดมาจาก
1: ถูกไหมฮะให้จะนำเชื้อมาได
2: ้น้ำ
1: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่กับปล่อยปลาหางลูกยุงลงปลายปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟนะบางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
2: ทำยังไงดี
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
1: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
2: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
1: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันก็ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
4: กระดูดนิ้วเลยค่ะ
1: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณชิคอยฟาร์มฮะเห็นไหมพอดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
4: กระดูดนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อ
1: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็น
2: ไ
1: หมเ
2: ฮ้ยตลก
1: เห็นไหม
2: สปาร์ทำสปาร์ท
1: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
2: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
2: คุณสมบัติความน่ารัก
1: ของปลาคาร์ฟ
2: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ้ยทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
1: ครับ
2: น่าหลงไหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
1: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
2: ครับ
1: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
2: ครับ
1: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
2: ตอบสนอง
1: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
2: เป็นมิตรกับเรา
1: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
2: ้
1: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะนะทุกคนเล่นแต่เขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษของปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาคมเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนมั้ยฮะจะมีธงเขาเรียกคุยโนบุริไอ้สิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
2: ตอนนี้ถึงปลาทอง
1: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองลิวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะ อ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบอนี่ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาทองหัวสิงในบ้านเรา
2: ครับ
1: นะครับคือเขาจะไม่มีกระโดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
4: จับได้อย่าง
1: น
4: ี้เหรอ
1: ครับรันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
2: อ๋อครับใช่
1: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
2: คร
1: ับ เห็นไหมฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมา
2: ครับ
1: นะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
2: ้
1: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น king of goldfish
2: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
1: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA ออริจินอลคล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
2: ค
1: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
2: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
1: ยินดีครับ
2: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัต
1: น์
2: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
1: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัตน์มากนะครับ
1: ยินดีครับ
2: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนคร
1: ับ ใช่ครับ
4: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องหนูปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
2: ครับอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
4: ไปเลย
2: ถึงแล้วนี
4: ่
2: ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
4: ี่
2: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
0: ใช่ค่ะ
2: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
2: อ้าวทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
0: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่ออะค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะแต่เขาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
2: หัวเป็นแผลด้วย
0: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตอนมันหัวแตกมาแล้วมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
0: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดง
2: ๆช้ำเป็นรอย
0: เป็นช้ำช้ำแดงๆมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
2: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
0: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
2: ้ขี้ขาว
0: จะขาวผิดปกติ
2: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
0: ใช่
2: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
0: ใช่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
4: เย้งั้นไปเลยอย่ารอ
2: เป็นห้องแลบเฉพาะทางของ
0: ของ
2: ปลาใช
0: ่
2: มั้ยฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจันกบ
2: นี่น้องคนดีครับ
5: เรารู้จักกันแล้ว
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่อาจารย์กบแล้วอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
5: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
4: ปลาไหนท้อง
5: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
2: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
5: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
2: uh-huh.
5: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟอินสเปคชั่นก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
2: oh,
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
2: โหลนี้ล่ะ
5: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
0: สังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามที่เขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้ว แล้วก็จะเขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออก

0: คะสังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออก
1: อะ
0: เห็น
1: จ
0: ุ
1: ดจุดออกตรงปาก
0: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะค
1: ะ
0: แต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
0: ใช่ค่ะ
1: ติดเชื้อ
0: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
0: ปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่ที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมือกปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเมือกออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธินอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่สรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
0: ปริงใส
1: โอเค
0: เพราะว่าตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสม
1: อ
0: หมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
0: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดนึงที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมออันนี้นะคะหนองสมอเห็นไหมคะตัวมันจะเป็น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็นขาวๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่ต้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวเลยเห็นไหม
0: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เหมือน
0: กับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใส
0: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย์
1: เพื่อ
0: ตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์ยังหมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะตาของน้องคนนี้ที่น้องคนดีหิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆนี่
2: ไหมหายไปเลยอ่ะ
0: มันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ปปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
0: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุล นะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
0: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยไหลท้องขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
0: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
2: ่
0: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้อง
1: โอเค
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่า
1: โอเคไป
0: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
0: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้เนาะ

0: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
0: นะฮะ
2: ทำหนึ่งตัว
1: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: โอเคนะ
0: เดี๋ยวดูคนที่มีจอด
3: แข็งเวลาที่เราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
0: ยากนิดนึง
3: ทิ้งเกล็ดแล้วจะทิ้งยาก
0: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
2: อุ้ย
0: นี
2: ่อุ้ยดีขึ้นแล้ว
1: ปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกกับรูท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได้
0: มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
0: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอส้มโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
2: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรเชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่

0: าต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
1: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นๆอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรแดกจากไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันนึงมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือ

0: คือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องหลับนี่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับคนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
0: ั
1: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยชายไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกไปก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย
1: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
0: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะก็จะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
1: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองอ
0: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
1: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรหรอกฮะแต่คนข้างๆเนี่ยไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคืออย่างที่ผมบอกอย่างเช่น หมอรักษาโรคโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลย

0: ความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่เงี้ยครับเขาก็จะส่ง
1: ว่าอาจจะมี
0: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
2: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายสบายล้างตัวปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับครับผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
2: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
0: ครับ
2: เพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
0: ่ครับ
2: ถูกต้องไหมคุณหมอ
0: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่อย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
2: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรู้ว่าก็นอนได้ปกติ
0: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
2: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็คุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: พวกละเมอ
1: พวกละเมอบางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
0: ่
1: นะครับหรือถ้าจะเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
0: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการ

0: การนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
1: ตรวจการนอน
0: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
1: ใช่ครับ
0: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
1: ใช่
0: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
1: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างงั้นอยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
0: ครับแต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
1: อ๋อครับผม
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้าขบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
0: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
1: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
0: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ค่ะก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
0: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
0: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยฮะ
1: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
0: ก็ต้องเอา
1: เราก็มาตรวจกลางวัน
0: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรเดอร์แจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
3: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลูกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแกล้งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ค่ะ
0: มันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัด

0: แครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
1: งั้นเริ่มกันเลยไหม
2: เริ่มกันเลยดีกว่า
1: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
2: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะนี่ค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
1: ้
2: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้แล้วรูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
2: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับ
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค
2: ่
0: ะ
2: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยอ่ะเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกอัญมณีเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเราหมดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านเนี่ยนะครับได้แผ่นแป้งหนึ่งว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็กินเมื่อไหร่ค่อยดึงขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี
1: ้
0: เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บ
0: ประมาณ10
1: วิปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี
0: ้แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู่
0: ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: ร้านดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิแล้วมีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากมากนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานมาชินย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณให้ท่านทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีอุ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตอรีอาสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งๆนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้ผมเองผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตอรีอาสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วม

0: ันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf.Whatever, however they live their life, that's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้

ู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากพื้นแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: แม้ชนพื้นเมืองทั่วอเมริกาจะมีความเชื่อเดียวกันเรื่องบรรพบุรุษผู้สร้างแต่ลักษณะพื้นที่ที่หลากหลายย่อมทำให้รายละเอียดความเชื่อของแต่ละเผ่าแตกต่างกันไปด้วย
1: Those who came before us, they had belief systems where they came from. And many different tribes will have extremely different belief systems and structures to that.
2: They are all separate. They have their certain belief systems. Many are separated in different language groups. They also have specific cultural components of family or clan development. Before science tells us whether we come from Homo sapiens and Cro-Magnon man and the Bering Strait Bridge across from Asia to the Americas, long before that, people developed their own stories. And actually, any culture around the world has its own stories of where they come from. Do they come from the mountains? Do they come from the rivers? Do they come from a hole in ground? Those stories are valid and is important to what science tells us. And many times we still hold on to them. They give us identity. They give us a sense of being. And therefore, it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
1: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
0: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องต่างยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
3: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซาวเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
4: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back into time with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit calledThe Native Americans here, because they were getting lazy and did not gather their own food, they called them here to have a

0: gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shawl, you'll burn it in here, you know, light up a match. And I also, we have our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
2: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวพลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันนึงที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมคูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐอาริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซีย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: บริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างนึงของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะชั้นต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทย์ว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างนึงคือมันสร้างง่ายง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิ้วอัพอะเพียงแค่เราขุดลงไป
1: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
0: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติไพป์สปริงหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Pueblo and so the tribal elders here they do believe that they descend from them it's their ancestors and they call them the Inungwa so that means like old one ancestorthe ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: ความจริงรูปแบบบ้านของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พูดถึงบ้านแบบชนเผ่าคงจะนึกภาพอะไรไม่ออกนอกจากบ้านกระโจมทรงกรวยเรียกว่าทิปิ
1: There are some variations with different tribes in the southwestSo like the Mojave, the Chemehuevi, I think the Apaches, they make a home like this. They call it a wiki-up. So different tribes kind of use the similar design, but they'll always do something different and original to their own people. So teepees are original to the tribes in the northern plains. Southern Paiute people didn't adopt the use of a teepee until the 1930s, and that's because they started intermarrying with different tribes like the Northern Utes that did use teepees.So Kon in Paiute means home or house. So this is the original Paiute home. It's an original traditional home of the Southern Paiute people. We were very nomadic people, so we walked around a lot. We were hunters and gatherers, our ancestors. So when they would find an area they would want to stay in for a while, they would construct the home if it was in the summer or spring out of willow. Willow creates a cooling environment, so it's hot in the desert. So when you're sitting in this home, it keeps you shaded and cool.And then they would put on the ground or the floor, they'd make a mat from the yucca plant. Mm-hmm. So they'd weave it together. Or they would make a mat from like cliff rose or sometimes cattails, like a bed of cattails. Because when you set on cattails, it cools your body. So it helps in the desert heat.
2: So it's just a temporary?
1: It's just a temporary. These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them and sometimes they wouldn't. And they would just let it all go back to Mother Earth.
0: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
3: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman she's the mother of the twinsAnd she's the one who provides whatever sustenance there is on the land. The earth is female, and that's her. When we sit on our mother's lap. And when we walk or sleep on the ground, it's on our mother's lap. And so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female, and she's the mother, and she is our mother.And that's why there's a strong connection.
0: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
4: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
0: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาใหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึง

อยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติวิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชสัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวะ52คนและ

หน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15 นาฬิกาณวัดนางมะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนางมะตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะติดสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 น.ณ วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์ปวรเจติยกิตธาดามหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1 1569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชริตพุกพาสุขพลเอกกัมมนาทรุดดิษฐ์
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์ณวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหกไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.บริษัทวีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท RPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและแบบพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกำลังแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกะยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศกรีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนเจตระดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29

ีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกและตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ

0: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
2: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510

0: ็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้ดีรู้ไหม
2: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
0: จะฮะว่ายังไงนะ
2: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
3: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
2: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
0: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
3: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: บัตเตอร์เฮดฟริตเตอร์ที่ก็คือบัตเตอร์เฮดทอดกรอบกับมะพร้าวอ่อนแล้วใส่น้ำผึ้งครับนี
1: ่น่าทานนะ
0: น่าทาน
1: หอมด้วย
2: เตามหาเศรษฐีหรือเตาประหยัดพลังงานให้พลังงานสูงและใช้เชื้อเพลิงน้อยประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาด 3-40% ให้ความร้อนสูงกว่าเตาทั่วไป
3: เรามาทำอะไรที่นี่ครับ
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ราชบุรีนะครับซึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นแหล่งดินเหนียวที่มีคุณภาพนะครับที่เขาใช้สำหรับปั้นโอ่งวันนี้ผมนัดพี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีเตาอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเตามหาเศรษฐีมันคือเตาอะไรกันครับผมรอพี่เขาอยู่ตั้งนานเลยเนี่ยยังไม่

0: เห็นมาครับ
1: พี่ป้อมนี่ครับพี่มาอยู่นี่โอ้ผมรอนานมากเลยครับ
2: ไปกันเชฟไปดูเตามหาเศรษฐีกัน
0: เตามหาเศรษฐี
2: ไป
0: ไปไปไปครับ
2: ขึ้นรถเลย
0: ครับพี่ป้อมเดี๋ยวเราจะไปกันตรงไหนนะเนี่ย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวไปที่โรงอิฐค่ะใกล้ถึงแล
0: ้
2: ว
0: ไปโรงอิฐเหรอ
2: นี่แหละค่ะเตามหาเศรษฐีที่จะพาเชฟมาดูค่ะ
0: เอ้าแล้วเตามหาเศรษฐีเนี่ยมันเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงพี
2: ่มันสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับครอบครัวพี่ค่ะ
0: สร้างมาตรงนี้ประมาณสักกี่ปีแล้วครับ
2: พี่อยู่ตรงเนี้ยประมาณ20ปีแต่ว่าพี่อะทำอิฐมาประมาณสัก40ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่
0: อ
2: ๋
0: อแปลว่าก่อนนี้ทำอยู่ที่อื่น
2: ค่ะใช่ตรงนี้เป็นแหล่งดินของทุ่งสมถะค่ะ
0: อ๋อ
2: ดินของราชบุรีที่มันจะใช้ทำอิฐได้เนี่ยก็มีอยู่3แหล่งด้วยกัน
0: คือที่
2: น
0: ี่ทุ่งสมถะ
2: ค่ะแล้วก็อารันยิกจะเลยจากนี่ไปหน่อยแต่ตรงนั้นที่ดินค่อนข้างราคาสูง
0: ครับ
2: แล้วก็ปักท่ออีกที่หนึ่งแต่มันไกล
0: เอามี3ที
2: ่
0: เดี๋ยวผมอยากจะรู้อะไรลึกขึ้นกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวรบกวนพี่ครับไปดูกันดีกว่านะ
2: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ

0: าไปด้านในได้นะครับ
1: ได้ค่ะม
0: า
1: เข้าไปด้วยกัน
2: โอ้โห
1: นี่แหละภายในเตามหาเศรษฐี
0: คือเตาเนี่ยก็จะมีความกว้างประมาณเมตรนึงเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าตัวแผ่นเตาน่ะก็กว้างประมาณเมตรนึงและขนาดนี้ก็ประมาณ5เมตร
0: ขั้นตอนในการก่อนการเผานี่มันมีขั้นตอนไหนอย่างไรบ้าง
1: เราเริ่มตั้งแต่ดินเลย
0: ดินเหนียว
1: ค่ะเอามาผสม
0: ไปได
1: ้ที่มันของ
0: ครับ
1: แล้วก็เอามะม่วงค่ะกวนออกมาเป็นก้อนๆแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้ง
0: ครับ
1: คือแห้งเสร็จเราก็จะเอาเข้ามาเรียงในนี้ล่ะค่ะ
0: เรียง
1: เต็มเตาแล้วก็เผา
0: แล้วในการเรียงก็เรียงแบบโค้งๆเลย
1: ค่ะ
0: เลี้ยงให้สูงขึ้นสูงขึ้นขนาดไหน
1: ขึ้นขนาดตาที่สองเห็นไหมคะ
0: อ๋อตาที่สอง
1: ค่ะแล้วจะเขาจะเว้นพื้นที่ไว้หน่อยหนึ่งให้ไอร้อนมันลงได้ค่ะ
0: ครับแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จเตาครั้งนึงได้ประมาณกี่ก้อนนะ
1: ประมาณแสนก้อน
0: โอ้โหแสนก้อนเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: เผาทีนึงนาน
1: สามวันสามคืนค่ะ
0: สามวันสามคืน
1: ค่ะ
0: ยาแปลว่าไอ้ตรงด้านบนนี่ก็เปิดไว
1: ้ปิดค่ะตอนแรกน้ำเปิดแต่เวลาไอ้น้ำหมดปิดสนิทเลยเหมือนอบอะค่ะ
0: เหมือน
1: อบมันแวบ
0: ครับ
1: แวบของเราเนี่ยอบได้เลย
0: ในการเรียงเนี่ยเขามีเทคนิคในการเรียงไหม
1: มีค่ะ
0: มี
1: มันมีเตาหนึ่งที่กำลังก่ออยู่พอดีเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าจะได้อธิบายกันง่ายๆเข้าใจง่าย
0: ๆได้ครับขอบคุณครับ
1: เนี่ยการวิธีการก่อก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเว้นช่องไฟด้านล่างด้านข้างแล้วก็ด้านบนคือเว้นให้หมดก็เหมือนก่อไว้ตรงกลาง
0: ครับ
1: แต่ช่องไฟจะไม่ใหญ่มากค่ะ
0: ครับนิดนึงเพื่อให้แบบความร้อนกระจายใช่ไหม
1: ค่ะใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทั้งหมดเลยที่เราจะต้องทำเอาเรียงให้เสร็จเป็นเตาเผาที่บอกว่าจะต้องเรียงให้เต็มพอเต็มแล้วเราก็เผาระยะเวลา3วัน3คืนเลยแล้วค่อยพักไว้อีก
1: ให้ม
0: ัน
1: เย
0: ็
1: น
0: แล้วก็โหสุดยอดเลยครับ
3: พอเห็นจากด้านนอกก็ต้องแปลกใจว่ายังมีเตาอิฐแบบนี้หลงเหลืออยู่อีกในปัจจุบันเตาอิฐทรงเจดีย์หรือทรงโดมขนาดใหญ่ที่บรรจุอิฐได้ร่วมแสนก้อนซ่อนตัวอยู่ในสวนมะพร้าวถึง4เตาบ่งบอกถึงกำลังการผลิตในแหล่งดินที่มีคุณภาพได้อย่างดี
1: จากอิฐทีละก้อนสามารถสร้างงานสร้างรายได้และสร้างฝันอื่นๆอีกมากมายนะคะขอเพียงเรามีความพยายามความสำเร็จไม่มีขาถ้าอยากได้มาเราต้องเป็นฝ่ายเดินไปหามันเองนะคะสู้ๆนะคะ
0: ผมถือว่ากว้างมากเลยนะมีวิธีดูแลสวนยังไงบ้างครับ
1: เราก็แค่เก็บทางมะพร้าวเอาไปใช้ประโยชน์ของเราไม่เก็บทิ้งนะคะคือเก็บไปเผาอิฐเอาไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอะค่ะ
0: ครับเตาเผาอิฐเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมะพร้าวก็ตามหลังเนื่องจากเราต้องปลูกอะไรต่างๆเนี่ยเกื้อกูลกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีแนวคิดจะยังไงฮะ
1: การทำอิฐเนี่ยมันต้องใช้ดิน
0: ครับ
1: คราวนี้ว่าแต่ก่อนเราก็ซื้อดินมาทำหมดก็ซื้อใหม่คราวนี้พ่อเขาก็เลยคิดว่าอะแทนที่จะซื้อดินเราซื้อที่เลยดีกว่าซื้อที่แล้วเราก็ตักอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นเป็นคลองพวกนี้ค่ะเอาดินไปทำอิฐอันดับต่อมาคือทำสวนปลูก

0: ไรดีอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มาลงที่มะพร้าวเพราะเป็นพืชที่ค่อนข้างดูแลง่ายแล้วก็ใช้ประโยชน์ของมันได้กับเรื่องเผาอิฐ
1: ตั้งแต่ทำมาจนถึงณตอนนี้พี่มีแนวความคิดในอนาคตต่อไปในเรื่องพลังงานสะอาดอย่างไรบ้างครับ
0: มีอยู่เหมือนกันค่ะก็เร็วๆเนี้ยค่ะดูว่าจะตั้งแผงโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำขึ้นมาใช้อ๋อ
1: ก็คือสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังสะอาดครับ
0: ก็เอามาใช้ในสวนคือมันก็จะประหยัดค่าไฟด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรท
1: ุ
0: กอย่างมันก็อย่างว่าค่ะธรรมชาติเกื้อกูลกันก็ดีทั้งต่อเขาต่อเรา
1: ต่อเราด้วย
0: ต่อโลก
1: จริงๆนะพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำได้เต็มรูปแบบต่อไปเนี่ยโอ้โหมันดีต่อประเทศเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์
1: เดี๋ยวผมจะไปทำอาหารที่สะอาดจากพลังงานที่สะอาดให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าส่วนพี่มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาทำอาหารให้พี่กินไปกันดีกว่าเนา
0: ะ
1: เชิญเลยครับวันนี้นะครับผมคิดออกแล้วนะครับว่าผมจะเอาผลิตภัณฑ์ของที่นี่หรือว่าผักเนี่ยครับหรือผลไม้เนี่ยครับมาทำเป็นอาหารนะครับรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับเฮ้ยแต่ผมยังไม่มีเตาครับผมจะทำยังไงดีกับเตาดีนี่ครับอิฐครับโอ้ยนี่ครับอิฐครับเดี๋ยวผมจะเอาอิฐเนี่ยแหละครับทำเตานะครับในแบบของผมคล้ายๆเตาสามเส้าละครับก่อแล้วครับแล้วก็ตั้งไว้เป็นช่องว่างแล้วก็เป็นเตาผมว่าแน่นอนเลยโอเคโอ้พี่ป้อมมาทำอะไร
0: เห็นเชฟบอกว่าเตาอังโล่เตาประหยัดพลังงาน
1: เอานี่เหรอ
2: เตามหาเศรษฐีหรือเตาประหยัดพลังงานถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ประยุกต์สร้างเตาถ่านให้พลังงานสูงและใช้เชื้อเพลิงน้อยการปั้นรูปของเตาและวัสดุที่นำมาปั้นเตามีความคงทนและสามารถเก็บความร้อนได้ดีการปั้นจะเน้นปากของเตาที่ค่อนข้างกว้างรังผึ้งจะหนากว่าเตาทั่วไปและรูระบายอากาศก็เป็นรูปกรวยช่วยไม่ให้ถ่านชิ้นเล็กๆหลุดลงบนขี้เถ้าและช่วยเรื่องการดูดอากาศทำความร้อนได้สูงกว่าเวลาใส่ถ่านไปจะเผาได้ช้ากว่าประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาด 3-40% ให้ความร้อนสูงกว่าเตาทั่วไปอุณหภูมิกลางของเตาประมาณ 1,000-1,200 องศาเซลเซียสและอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า2ปีอีกทั้งยังมีความแข็งแรงกว่าเตาทั่วไป
1: ครับจากที่เดินสวนมานะครับเรามีทั้งมะพร้าวนะครับมันมีทั้งฟักทองแล้วก็มีบัตเตอร์เฮดนะครับคล้ายๆฟักทองแต่รสชาติดีกว่านะครับผมก็เลยนึกถึงเมนูนะครับที่สามารถทำง่ายๆคล้ายๆบานาน่าฟิตเตอร์นะครับเราเปลี่ยนจากกล้วยนะครับมาเป็นฟักทองแล้วเราเอามาทอดแต่วันนี้นะครับเราจะใส่มะพร้าวนะครับเราขูดมะพร้าวอ่อนเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเตรียมปอกตัวบัตเตอร์เฮดครับเห็นนะครับ

0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับพี่ป้อมครับนี่เป็นไงครับสีสันน่ากินไหม
1: น่าทานมากเลย
0: อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดฟริตเตอร์จริงๆมันก็คือบัตเตอร์เฮดทอดกรอบกับมะพร้าวอ่อนแล้วใส่น้ำผึ้งครับนี่ดูว่าความกรอบมันได้ไหม
1: อร่อยค่ะ
0: ชอบนะครับ
1: เดี๋ยววันหลังพี่จะหัดทำบ้างขอความรู้จากเชฟนี่แหละ
0: ได้ครับอิ่มเอมทั้งอาหารและความรู้สึกถือเป็นพลังงานดีๆให้กับชีวิตคุณป้อมเกษตรกรสาวอารมณ์ดีที่พาเรามาทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวสวนที่ปรับเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำเท่าที่ทำได้ไม่ยึดติดอะไรดีก็ทำต่อแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและอะไรที่ไม่เหมาะเราก็ควรแค่วางลง
2: คลิปสนุกๆแบบนี้

ที่เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายผมใช้ปลานะครับชุบเศษของข้าวเกรียบเป็นยังไงบ้างครับรสชาติอร่อย

0: อ่าวคุ้งกระเบนอ่าวกึ่งปิดที่อยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายปลากระเบนตามชื่อซึ่งนอกจากพื้นที่โดยรอบอ่าวจะเป็นเขตเกษตรกรรมและหมู่บ้านชาวประมงเรียงรายตลอดแนวชายฝั่งแล้วที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดจันทบุรีที่นักท่องเที่ยวจะได้สูดออกซิเจนกันอย่างเต็มปอดตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติความยาวกว่า 1,600 เมตรครับ
1: ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่นะครับมีพันไม้นานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าโกงกลางใบเล็กป่าโกงกลางใบใหญ่ป่าสักดอกแดงหรือดอกขาวรวมถึงนะครับที่นี่มีต้นลำพูทะเลครับสำหรับที่นี่นะครับมีสัตว์น้อยเล็กๆน่ารักนะครับที่อยู่แถบๆป่าชายเลนก็คือตัวของปลาตีนหรือปูแสมนะครับรวมไปถึงนกนานาชนิดนะครับสำหรับที่นี่นะครับบรรยากาศจะเย็นร่มรื่นตลอดปีเพราะว่าสองข้างทางจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ครับ

0: แต่หลังจากที่เราได้เพลิดเพลินไปกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ยังมีหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งภารกิจหลักของหน่วยงานนี้คือการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจะมีสัตว์น้ำอะไรให้เราศึกษากันบ้างไปดูกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่โตนะครับนักวิชาการประมงชำนาญการนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับโตครับผมจะสอบถามนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ครับสำหรับหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริที่นี่นะครับภายใต้การบริหารงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
0: ปลาแรกๆเลยที่เรามาสำรวจหรือว่าทำการวิจัยเนี่ยเป็นกลุ่มของปลา
1: ครั้งแรกจะเป็นปลากระพงขาวกับปลาเก๋า
0: อ๋อก็คือปลาเศรษฐกิจเลย
1: ใช่ครับในการวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยเขาจะไม่ทำเส้นทางเชื่
0: อ
1: มก็ต้องตัดขาดเพราะว่าเขาจะต้องมีการทำวิจัยข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมมาดำเนินการเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้คนที่เข้ามาศึกษาด้วยงานในศูนย์ที่รัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นให้เข้าถึงได้ง่าย
0: ในปัจจุบันเนี่ยมีปลากี่ชนิดที่เรากำลังดูแลอยู่ครับ
1: ฉลามหูดำ
0: ฉลามหูดำครับ
1: แล้วก็เป็นฉลามหัวบาด
0: ครับ
1: ฉลามเสือดาวซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปลาในพื้นที่ซึ่งเราต้องเก็บสายพันธุ์ไว้แล้วก็มีปลาที่อาศัยอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนเยอะแยะเลยนะครับหลายชนิด
0: แปลว่าที่เราวิจัยทั้งหมดเนี่ยคือเป็นปลาทั้งหมดที่อยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนเลย
1: สำหรับที่นี่เราจะพยายามเอาปลาที่เป็นปลาบ้านของที่นี่ขึ้นมาเพื่อจะยกระดับให้เป็นปลาเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเราต้องเลี้ยงเขาให้คุ้นกับเราก่อนเบื้องต้นก็ต้องเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์อย่างตรงนี้ครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ประมาณ
1: จากที่เราเห็นทุ่นรอบนอกเนี่ยทั้งหมด12 ไร่ครับ
0: นอกจากปลาผมเห็นก็มีการเลี้ยงหอย
1: ก็ในส่วนของหอยที่เราดำเนินการและทำให้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์เนี่ย คือหอยนางรมปักจีบ
0: ตัวนี้แหละเราเอาส่งต่อไปให้ใครครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นพวกหอยเนี่ยก็จะไปสู่ชาวบ้านก็จะเป็นเรื่องของหอยแขวนหอยนางรม เราจะมีการทำบ้านหอยเราเป็นอีแปะ
0: นอกจากมีปลามีหอยที่นี่ได้ยินข่าวว่ามีเรื่องของธนาคารปูด้วยคร
1: ับ ใช่ครับธนาคารปูเราก็เกิดจากแรงกระตุ้นของชาวบ้านเองนี่แหละเขามาถามว่าพี่โตปูม้ามันหายไปไหนหมด
0: คือปูหายไปจาก
1: คือจับไม่คุ้มทุนแล้วผมก็เลยชวนเขามาทำธนาคารปูเป็นระบบหมุนเวียนไข่เป็นหมุนเวียนน้ำซึ่งไข่ก็จะฟักได้ดี

0: ผมขอไปดูการดูแลว่าการนำปูไข่ที่นอกกระดองเนี่ยเขาจะมีการดูแลแล้วก็การทำให้ขยายสายพันธุ์ได้ไงอยู่ทางไหนนะครับ
1: อยู่ทางด้านนู้นครับแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะให้ดูปลาฉลามก่อนฉลามเสือดาว
0: ที่เป็นปลาแบบตัวใหญ่
1: ใช่
0: ที่อยู่ใน
1: เป็นดาราของที่นี่แหละ
0: ครับ

0: พอเสร็จจากตรงนี้ผมก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวปูไข่นอกกระดองครับตัวนี
1: ้
0: อายุเท่าไหร่มันเริ่มที่จะผสมพันธุ์ครับ
2: ไข่แรกของเขาจะอยู่ที่อายุประมาณ4เดือนไข่ประมาณ 300,000 ฟอง
0: ระยะในการฟักของเขานี่คือเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นไข่สีอะไรถ้าเป็นไข่สีดำอย่างเงี้ยเนี่ยคืนเดียวฟักเลยเนี่ยคืนนี้เป็นตัวผมจะใช้นิ้วโป้งจับตรงนี้แล้วก็ข้างหล
0: ังจับตรงกลางอกนะครับ
2: แล้วก็เหลือนิ้วก้อยไว้ง้างนิดหนึ่งแต่อย่าง้างมากถ้าง้างมากแล้วมันจะหัก
0: จะฉีกนะครับตัวไข่เนี่ยเมื่อเปลี่ยนสีนะครับแล้วนะครับเราก็จะเอาแปรงนะครับไปขัดให้ไข่นะครับที่ตรงจับปิ้งเนี่ยออกพอหลังจากออกแล้วนะครับไข่มันก็จะอยู่ในน้ำนี่แหละครับแล้วเราเอาตัวน้ำเนี้ยไป
2: กรอง
0: ไปกรองเพื่อเอาแต่ไข่ออก
2: เอาไข่แล้วก็ไปใส่ไว้ในระบบเพาะฟัก
0: ครับทราบมาว่ามันจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า
2: หน่วยสาธิตตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่อยู่ปลายสายไฟฟ้าปลายกระแส
0: หมายถึงว่าที่นี่เนี่ยไฟฟ้ายังอาจจะมาม
2: าแล้วแต่ว่าไม่เสถียรพอช่วงที่เราได้รับการได้มีการทำความร่วมมือกันกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยก็ได้เอาโซลาร์เซลล์มาไว้ที่เราได้ลองทดลองนะครับแต่เนื่องจากว่าจันทบุรีเป็นเมืองฝน8แดด4
0: ใช่
2: นะครับในอากาศขมุกขมัวอย่างนี้เราโซลาร์เซลล์อาจจะได้กำลังไฟไม่มากแล้วทีนี้เวลาที่เราจะใช้แบบ 100% เนี่ยเราใช้ไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการมาเติมเต็มตอนช่วงนี้ระบบกระแสไฟฟ้าเราล่มกระแสไฟฟ้าหลักเราล่มแต่ที่นี่เรามีแผน1แผน2แผน3อยู่แล้วนะครับถ้ากระแสไฟฟ้าหลักล่มเราก็จะใช้ปั๊มลมที่ใช้น้ำมัน
0: เป็นตัวที่2ครับ
2: แต่ถ้าหากว่าระบบมันเยอะจริงๆเนี่ย
0: ครับ
2: เราจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ถ้ามีไฟเหลือ
0: ครับ
2: แต่ถ้ามีไฟดีเลยเราก็จะใช้โซลาร์เซลล์ต่อรับช่วย
0: แปลว่าโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดที่มาเติมเต็มนะครับเวลาเกิดปัญหานะครับแปลว่าตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นที่เป็นแผงเลยนี่คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเก็บไฟ
2: ใช่ก็คือแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ย
0: ไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันนะผมเห็นคนก็มาใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นในแต่ละปีเนี่ยประหยัดพลังงานประมาณเท่าไหร่
2: สำหรับที่นี่ตกเดือนประมาณ 2,000 เศษๆนิด
0: ๆก็ปีนึงตกประมาณ 30,000
2: ได
0: ้ได้นะครับแล้วพลังสะอาดตรงนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยมันมีประโยชน์แตกต่างกับการที่ใช้พลังงานอย่างอื่นมาก
2: โอ้แน่นอนว่าเพราะว่าตัวนี้เราลดต้นทุนของการดำเนินการได
0: ้ลดคอได้แล้ว
2: อันที่สองก็คือถ้าเราพูดถึงการใช้กระแสไฟฟ้าหลักการได้มาถึงของกระแสเนี่ยถ้าเป็นพลังน้ำก็แล้วไปแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องเป็นการไปสร้างการ์ดเรือนกระจกอะไรที่เกิดขึ้นสู่ธรรมชาติ
0: โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับธนาคารปูม้าสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานได้มากกว่า 29,500 บาทต่อปีอีกทั้งยังสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีเนื่องจากสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยครับ
3: ขายอะไรบ้างครับคุณลุงครับ
4: มีกล้วยชาบกล้วยตากกะปิหอยนางรมมีข้าวเกี๊ยบ
3: คุณกระเบนเนี่ยเขาบอกว่ามีข้าวเกี๊ยบ
4: ครับผม
3: มีข้าวเกี๊ยบอะไรบ้างครับ
4: มีข้าวเกี๊ยบหอยนางรมข้าวเกี๊ยบสลายข้าวเกี๊ยบกุ้งข้าวเกี๊ยบปูเกี๊ยบปลาหมึกข้าวเกี๊ยบปลากระเบน
3: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทะเลทั้งหมดเราสามารถมาแปรรูปตัวนี้ได
4: ้ใช่ครับ
3: รวมถึงอีกตัวนึงผมแอบมาบอกว่าเป็นตัวของน้ำพริกเผานะครับด้วย
4: น้ำพริกเผาครับ
3: วันนี้นะครับผมสนใจคือตัวนี้นะครับคือเป็นข้าวเกลียบหอยนางรมเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้
4: ตัวยืน
3: ใช่ครับ
4: นี่มันกลุ่มหอยนางรม
3: ครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้ขายดีมากแต่ในขณะเดียวมันก็มีเศษตัวนี้ผมจะเอาประโยชน์ของเศษเนี่ยมาทำเป็นอาหารวันนี้นั้นผมขอซื้อไอ้นี้นะครับหนึ่งอันครับคุณลุงครับ
4: เอาไปเลย
3: ไม่ได้ครับซื้อราคาถุงละ
4: 50บาทเอาไปเลย
3: โอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณลุงครับนี่นะครับนั้นเดี๋ยวผมเอาไปทำอาหารก่อนนะ
4: ครับผม
3: ครับ
4: 3บาท
5: ครับตอนนี้มาถึงตอนที่ผมจะต้องมาปรุงอาหารนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ยินมาว่าในชุมชนเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือข้าวเกลียบหอยนางรมครับข้าวเกลียบหอยนางรมนะครับหลังจากที่เราเข้าไปได้คุยนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอันนี้เราสังเกตเห็นนะว่าข้าวเกลียบหอยนางรมเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นแผ่นในลักษณะแบบนี้นะครับรสชาติดีแล้วก็อร่อยครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นแล้วว่าถ้าเสียบบางส่วนนะครับมันก็จะแตกหักตัวนี้มันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยวันนี้เราจะเอาตัวของข้าวเกลียบที่มันแตกแล้วหรือเป็นป่นอย่างเงี้ยครับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของอาหารตัวใหม่เพื่อต้อนรับแขกได้ครับ

0: ครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ครับเดี๋ยวพี่โต
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังใช้ปลาเนี่ยครับชุบเศษของข้าวเกรียบนะครับ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยากจะให้พี่โตนะครับลองชิมนะครับว่าของที่หลายๆคนบอกว่าอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์ในตัวของมันเองทั้งนั้นเลยนะครับนะครับกลิ่นมันหอมไหมเป็นยังไงบ้างครับรสชาติ
1: อร่อย
0: อร่อยนะครับ
1: มีค่าด้วยนะครับ
0: เอานะครับดีครับ
2: เต็มอิ่มจริงๆครับสำหรับในวันนี้ที่เราได้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเรียนรู้เรื่องราวการอนุรักษ์สัตว์น้ำเห็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่อีกทั้งยังมีการนำพลังงานดีๆมาใช้เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ทะเลแห่งนี้ด้วยครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โตนะครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามอีเจนี่วันนี้ไปก่อนนะครับแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเนี่ย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไว
2: ้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับโดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ยมันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะด
1: ิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ต้องเตะถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ขึ้นมาฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการซุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านซุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องอธิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้อันนี้น่ากลัวนะ
2: ค
1: ืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการซุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี
3: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
3: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆ อย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
3: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
3: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วมันก็ซุดอีก
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่
3: ไหมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
3: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับ
3: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
3: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
4: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
3: 20ปีนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าสุดแล้วป่ะ
4: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
3: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
4: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
3: โอเค
4: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
3: โอเค
4: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
3: เล็กๆ
4: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
3: ้โอเค
4: ครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
3: ซึ่งเสานี่คือระวัง
4: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
3: ย้ายใหม่อัน
4: นี้เพิ่งทำใหม่
3: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรกอ
4: ยู่บนเหล็กแล้ว
3: น
4: ี่ครับ
3: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
4: ใช่คร
3: ับ
4: ใช่
3: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
4: ใช่
3: มันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
4: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
3: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
3: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
4: ใช่ครับ
3: แล้วทำไงอะฮะ
4: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
3: ็
4: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: ผม
3: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
4: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยเป็นแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
3: โอ้โห
4: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
3: ก็สูงมาก
4: ซึ่งเราคิดว่า
3: น่าจะพอ
4: มันพอกับน้ำแล้ว
3: ครับ
4: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
3: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
4: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
3: ครึ่งชั้นหนึ่ง
4: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
3: นี่คือเซซว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่เผื่อแล้ว
3: สองไม่ครึ่งจากระดับ
4: แต่ยังไม่พอ
3: ไม่พอ
4: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
3: ครับ
4: มันท่วมนานมาก
3: ท่วมไม่ผันอ่ะ
4: 3เดือน4เดือน
3: ท่วมอยู่งั้นเลย
4: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
3: ่หนักเลยนะ
4: ครับผม
3: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
4: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนก
3: ัน
4: เช่นประตูก็จะบวม
3: ใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
4: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
3: โอเค
4: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
3: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
4: ใช่ครับ
3: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
4: เยี่ยมเลยครับ
3: นะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
4: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
3: ้
4: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
3: ึ
4: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
3: ครับ
4: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
3: ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่าม
4: ันให้ด้วย
3: ตรงไหน
4: หน่อยครับ
3: ทำให้หมดเลย
4: เยี่ยมเลย
3: ครับผม
4: ครับ
3: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
3: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
5: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
3: เออก็ปีนปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
5: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
3: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
5: ครับผม
3: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
5: ก็โด
3: ยเกิดขึ้นตรงนี
5: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
3: โอเค
5: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
3: PU โฟม
5: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
3: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
5: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมจนเต็ม
5: ใช่ครับ
3: ค่อนข้างเต็ม
5: ครับ
3: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
5: ใช่ครับ
3: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
5: ได้ครับ
3: แต่ว่านี่ปูมเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
5: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
3: มันเสื่อมแล้วนะ
5: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
3: ่คร
5: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
3: เออ
5: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
3: โอเค
5: ครับ
3: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
5: ใช่ครับพี
3: ่
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
3: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
3: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
3: ๆอ๋อ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมัน
3: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
3: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ใช่ท่านผู้ชมไม่ได้
3: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
3: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
3: า
2: เตือนแล้วนะคร
3: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
3: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
3: เหมือนพอกเสา
2: ให
3: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
3: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
5: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
3: เออใช่
5: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
3: แยกออกเลย
5: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
3: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
5: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
3: อาจจะมีอีก
5: อาจจะมีอีก
3: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
5: ใช่ใช่ครับ
3: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีงั้นเซนนึง
5: ครับ
3: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
5: ครับ
2: มีวิธีนึงพี
3: ่
2: ถ้าสมมุติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
3: เออ
2: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
3: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
3: ้เออ
2: ใช่
3: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
5: ใช่
3: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
3: ต้องซุดก่อนน้ำท่วมแน
5: ่ใช่ครับ
3: ถ้างั้นก็นั่นต้องดูกันดี
5: ๆครับ
3: นะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะด้วย
5: ครับ
3: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
3: ี้
2: ย
3: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
3: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
3: ประมาณนี
5: ้ครับ
3: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
5: ครับผม
3: จัดการให้หน่อย
5: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเข้ามาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้เอ
0: ลอยไปเลย
2: ไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: โอเคคร
0: ับ ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เ
0: จ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่าส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่
0: ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างานจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงครับ
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลยครับ

0: าละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากบิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: บวบวเก่าปัญหาที่เราพูดถึง
1: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
1: ทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
1: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี
5: เราทำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้รับความชื่นชมผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้รับความชื่นชมผลิตภัณฑ์ให้技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
6: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
7: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

อนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า

0: ีเลยครับ
1: ว้าว
0: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
2: แน่ใจ
0: แน่ใจ
2: เฮ้ยยังไงนะพาไปดูจ
0: ้ะได้ครับพาไปดู
2: รีบพาไปเลย
0: ครับเชิญซากุไรครับ
2: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเรามันลดลง
0: กำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: คิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช
1: ่มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชสักอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูก

0: แล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยเหรอ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช
1: ่ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยเวลาท่านขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช
1: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์อังกฤษแต่ทำรายได้
0: เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆแล้วมาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: เออเดี๋ยวพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่ย
1: ังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: โอ้เดี๋ยวๆขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วคร
1: ับ 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: แก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อน
2: ๆใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้ร้อยไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
2: ุ์ใช
1: ่ลงในการเพาะกล้า
0: กี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
2: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
2: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
2: ใช
0: ่ตะข่ายนี่ล่ะเอออันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
2: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกบล็อกเรียงกันมาเลย
2: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
2: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
2: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
2: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
2: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
2: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
2: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
2: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
2: และ
0: พร
2: ้
0: อมขาย
2: 3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยมั้ย
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: อ๋อก็คือตัดออกเลย
2: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
2: ใช่แล้วก็ปลูกใหม่
0: เตรียมดินใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ล็อกให้ปลูกงี้ปลูกปลูกเว้นปลูกปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกปลูกทุกช่องดิ
2: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
2: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นๆมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
2: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
2: ใช่
0: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
2: ใช่
0: สารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนอะไร
2: หลักหลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติอะคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าว

0: แกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
1: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
0: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงตรงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
0: ่ครับ
1: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
0: ใช่
1: 3 4เดือนแล้ว
0: บำรุง
1: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
0: ใช่
1: อยากดูที่ตัดได
0: ้
1: พาไปดู
0: ได้ครับ
1: แต่
0: นั่งลุกไม่ขึ้
1: นตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
0: ่คลาน
1: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถือว่าอันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะไม่โกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมา แล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกวันนั้น

0: หนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
0: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
0: ก
1: ็รายละเอียดหน่อย
0: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
0: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
0: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
0: แล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
0: ปรากฏว่า
1: ดีกว่า
0: หลอก
1: โดนหลอก
0: โดนหลอก
1: แน่
0: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็
0: เฮ้
1: ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออย่างงี้
0: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
0: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
0: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: เท่านั้นเองงั้นคุมช่วง5โมงก็ได
0: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
0: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
0: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
0: ใช
1: ่ควบคุมเขา
0: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบนจาม่าที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
0: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
0: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
0: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
0: ดอกไม่ใช่
1: ดอกเบี้ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
0: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อย
1: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
2: ว้าว
1: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
0: ได้เชิญครับอ
1: ยากรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
1: เอาไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
0: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
0: ครับก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
1: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
0: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
0: ่ก็สัก70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
0: ครับ
1: แม่พันธุ์ไว้พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
0: ครับ
1: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
0: แม่พันธ
1: ุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
0: ครับ
1: แล้วเรื่องขน

0: ครับ
1: เออเรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
0: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
0: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
0: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
0: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
0: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
0: เลย
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
0: ใช่
1: นี่คือ
0: กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
0: ใช่
1: แ
0: หมทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
0: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
0: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
1: 2คน
0: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
0: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
0: ใช
1: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
0: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
0: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
0: ใช่
1: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ของเขา
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
0: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
0: เป็นทับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บประกาศเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปในรถของเขา
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
0: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
0: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
0: เพี้ยไฟ
1: เ
0: ชื้อราหลักๆนี่3อย่างน่ากลัวที
1: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
0: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่าอยู่เยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
0: ครับ
1: มี
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอก
1: กินดอก
0: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
1: อ
0: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
0: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
0: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
0: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
0: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มัน
0: ได
1: ้ผลมาจากไหน
0: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
2: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คุมผ้า

0: าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมด้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลงมันจะไม่ใช
2: ่ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท้อก็เสียแล้วก็ทำใหม่
1: เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
1: อ๋อ
2: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ใช่ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้
2: ใช่
1: เข้าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช่
1: โอ้
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู่
2: ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้ว

0: รู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
1: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
0: เรียนถูกเรียนผิด
1: ครับ
0: ทุกอย่าง
1: ครับ
0: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: ที่นี่ปีที่10แล้ว
1: ครับ
0: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
0: ลูกค้าร้านดอกไม้
1: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
0: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
1: ใช่
0: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆแล้วอย่างงี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี้
1: ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: อ้าวแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไปได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวครับธันวามกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาว มาเลยสวยสุดตอนนั้
1: น
0: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: วัน คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
1: ได
0: ้นิดหน่อย
1: ครับ
0: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ย ยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้มาแล้วขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เออ
1: เข้าใจผิด
0: เ
1: ออเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอออ้าวดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวๆตังค์ครับ
0: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วโอ้โหจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ DeakinUniversity. ความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียน

0: ขึ้นหัวกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สําคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ําฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบคันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นหมอครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ Stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: ล้อเล่น
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่จริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนติดเก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนงั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ุนณัฐคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่บำเพ็ญสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไง

0: พอได้มาสัมพันธ์เราก็เอออร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแ

0: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
0: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
0: อ่าฮะ
2: เหลือประมาณสัก 85-90% เหลือมันจะเหลือน้อย
0: เหลือจะหายไป
2: ใช่ครับ
0: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
2: ใช่ใช่เดี๋ยวก็หอมออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
0: ค่ะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
2: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
0: บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
2: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
0: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
2: ขึ้นสูงสูงปลูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
3: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
4: ข้อมูลจ
2: ับ
4: จับตรง
0: จับข้างบนตรงนี
2: ้โอ้โห
0: โอเคได้แล้ว
2: กล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
0: ิวิขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
2: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
5: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
2: ้
5: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างทำไมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
0: เอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
3: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
0: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะคล้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะ

0: คาจะตกได
1: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
2: ต้องชั่งตามกิโลค่ะนี่ก็ลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
1: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุนคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
2: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
1: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
2: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
1: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
2: ค่ะ
1: ได้เกรด B แล้วค่ะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดีเอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาวัชพืช
2: ให้ครบ
1: แม่นหลายรอบอยู
2: ่3
1: รอบ
3: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่ๆ5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แค่นั้นก็ให้อยู่เป้าๆใช่มั้ยนั่นถ้ายังมัน
4: เด็ดหัวมันจะแซ่ใหญ
1: ่บ
4: ่บ่แซ่หรอก
3: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
5: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตอะไรแล้วก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุมภาไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นขนมมะม่วง
1: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

วันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
3: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
1: อุ๊ยเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆนิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
4: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
1: ม
4: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
3: ะคะ
5: กล้วยกวนไทย
1: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้ว
4: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
1: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอม
3: หอมค่ะ
1: กล้วย
3: ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกเลย
5: ไม่ติดฟันเนาะ
3: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะชิมก่อนค่ะ
6: โอ้ขนมไปเอาเดียว
5: ขอบคุณค่ะ
3: มีฟันเคี้ยวไหม
6: เป็นขนมมะม่วง
3: ใช่ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
6: กินมะม่วงเลย
3: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
6: กินกล้วยจ้ะ
3: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกว่าแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
1: ี
3: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะ ไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนอะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทำให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
2: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
7: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
2: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเตาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: 走后。
1: 不得意，男的打不阿姆。
0: 这个
1: 狗。
2: เอ้ย4บาท4บาทเอาไป4บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
1: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
4: ไม่มี
1: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจาก

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะ
0: มีอะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้นขมิ
0: ้
4: น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำเด็กๆก็พากันไปหยิบชิ้นงานลูก
0: อ้าว
7: มีไหม
8: ครับมีหนังจ้ะ
9: พี่เฟย์ไหวไหม
10: ไหวค่ะ
11: ขนมไทยอะไร
0: อึ๊บ
12: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
13: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
14: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
13: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
15: อู้มลงมาแล้ว
0: ตอกไข
16: ่หยิบฟองนี้ดีกว่า
17: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
13: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
18: คุณป้าคะผมให้ครับ
13: ตุ๊ดตุ๊ดดึงตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
13: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
13: อันนี้ไหลเรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะคุณป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
19: เอาไว้ใส่ใช่ไ
13: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
13: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
20: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
20: ตะหูจับ
13: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
13: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
21: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
13: เพื่ออะไรเหรอคะ
21: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
13: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
13: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
13: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค
13: ่ะพร้อมปฏิบัติ
17: มาเลยค่ะ
22: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
6: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
17: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
13: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
13: 1โล
0: แล้วก็ไข่ไข่10ฟองต่อโล
13: ไข่10ฟอง
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีก
13: เสร็จแล้ว
0: เกลืออ้าว พอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้วค่ะ
5: โอ้โหกลิ่นกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
4: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
4: เพื่อได้มีสี
8: ให้มันมีสี
4: เ
3: ก่งมาก
4: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
9: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
10: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
10: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
10: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มกลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: เอาไปค่ะไป
4: ระว
3: ัง ระวัง
10: พิมลุกขึ้นนะน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดๆเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นโอเค
4: เสร็จแล้ว
3: เอาอีกไหมคะ
0: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
3: ย่างนี้ค่ะ
0: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรงมาก
0: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
0: ค่ะจนกลวยมันไหลกับกลวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากลวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
0: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
0: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
0: ได
3: ้ค่ะ
8: ได้ค
3: ่
8: ะ
3: ไหนยกไหวไหมระวังหกนะ
8: ช่วยก
3: ัน นี
0: ่เดี๋ยวไปวางแผ่นเดี๋ยวแผ่นแรกนี่ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
0: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
0: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
3: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
0: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของ

0: พิมพ์ที่เราทําไว้อ่ะค่ะ
1: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดที่มันสุก
0: ค่ะทอดให้มันสุก
1: นี่ได้แล้วค่ะ
0: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูกโอ้นกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องอาพี่แอน
2: ทำไมพี่แอนทีนึง
0: พี่แอนโยกมือด้วยค่ะเ
1: ดี๋ยว
0: ได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยโยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
1: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
3: ป้ายพี่เฟย
1: ์ทอดไม่เสร็จทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
1: น้องปั้นพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
3: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องปั้นนะ
4: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
1: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
4: ได
1: ้โอ้โหพาวเวอร์เก่งจังเลย
4: โอเคได้แล้ว
0: โอเค
4: โอ้ยเละเลย
1: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
4: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
5: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
4: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
5: ใช่ครับใช่ได
4: ้เหรอ
5: นะคะ
0: ป้า
5: อ้าว
0: อันนี้นกป้ามี่แหวงเลยลูกแหวง
1: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องสายเร็วๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวป้าหนูฟันดูน้องพาวเวอร์ด้วยนะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
4: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็
5: แล้วเหรอค่ะใช่ค่ะใช่
4: โอเค
6: ใบหมอนทำสวยมาก
4: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กเล็กเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
1: ค่ะ
4: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
1: มาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์เดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
0: แค่นี้พอ
1: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
0: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
1: ถอยมานะ
4: อ
1: ่ะ
4: โอเคตรง
1: นี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
7: ได้กลิ่นแล้ว
8: เริ่มแล้วค
4: ่
8: ะ
4: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
1: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
4: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
1: มาไหนทุกคนหยิบมาวาง
4: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
1: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
4: เมื่อกี้
1: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: อันน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
1: มาก
0: อ
1: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
4: ่เอ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบหนึบเลย
1: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆ อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
9: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
1: ไม่ใช่ขอชิมก่อนเลยนะ
0: คะเอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอ้ย
10: มาข
0: ้
10: างหลังด้วยลูก
1: เร็ว
0: ค่ะชิม
4: เอ้ยน้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้หนึ่งวัน
0: เมื่อกี้ป้าทอดตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: อร่อยไหมคะ

0: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยครับฝีมือพวกเรา
1: อร่อยมากค่ะ
2: ยอดเลยค
0: ่
2: ะ
0: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
3: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
1: เจียจะน้ำ
0: เจียจะน้ำ
1: เจียสาว
0: เจียจะน้ำ
3: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
0: แต่ภาพความเป็นบึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: วยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รับต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูจะเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นักกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมเนี่ย
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอีกอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามาลำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะเป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
3: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
3: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนคุณยาย
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเรา

0: ก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้ว
1: น
0: ู
1: ่นนี่ไ
0: ปค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
0: เ
1: ว้ย
2: ลูกไปแต่งตัว
1: เดี๋ยวมานะคะ
3: ฉันเลยเมื่อกี้ก็หาใช้แผ่นเลย
4: พี่เสียน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะ
1: มาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
0: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารับมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
0: มามาเรามาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
6: กงก้า in the night

ที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ

0: สุขนะจ๊ะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไอ้ตรงกันน้อย
2: ได้ตรงกันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกมาหน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
4: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
3: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
5: ขอบคุณนะคะ
0: จะมาใหม่นะลูกนะ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Vestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD

Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นศูนย์สูตรลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทยลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้แล้ว
1: นายกมาขับเอง
0: สวัสดีครับ
1: ท่านนายก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทยลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทยลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช
0: ่โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทยลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช่
0: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับ
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไป

0: แล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลือไหลค่ะคุณเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไหลลือนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ืออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่าใช่ไหม
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลือที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลือทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลือพื้นที่ต่างๆ

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต๋าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: อร่อยมากขายต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มดีมากอร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโอ้โหไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้ายแล้วเลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่นไลน์
0: ส่งไลน์ได้นี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: ุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทลื้อใช่ไหมครับ
1: ไทลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: สีเขียวแล้วก็ม่วง
0: สีม่วงอ่ะผม
1: อ่า

0: การมาว่าแม่เที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับสนุกมากครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไม่ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: ไหนว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอคร
1: ับ มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้ถ้ามาที่บ้านศรีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมาอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่มีการแสดง
0: ให
1: ้
0: ค
1: ุณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนที่ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เพื่อนครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือบ้านเกิดครับ
4: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
5: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
3: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
4: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
3: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
4: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
5: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบ ายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
3: การที่มีความสนุกการทำงาน

ทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

คณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์เมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: เคยเห็นได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
2: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
2: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
2: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
4: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะวันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
4: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: พี่บำเพ็ญคะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
2: อ่าฮะ
3: เหลือประมาณสัก 85-90% เหลือมันจะเหลือน้อย
2: เหลือจะหายไป
3: ใช่ครับ
2: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่แล้วก็หอมแล้วหอมออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
2: ค่ะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
2: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
2: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูงปลูกต้นสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
2: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
5: ข้อมูลจับ
3: ครับ
2: จับข้างบนตรงนี
3: ้โอ้ครับ
2: โอเคได้แล้ว
3: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
2: ิวิขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
3: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
6: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
3: ้
6: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตันสองตันสามตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปีสองปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
2: เอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่ม
7: ส
2: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
5: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
2: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำ

0: เป็นแปรรูป
1: แปรรูปโตเกะก็แปรรูปไป
0: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
1: โอเค
2: 2.3
1: โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี
0: เอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาไม่จะเปิดแมนหลายรอบสามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แน่นอนอายุเป้าใช่ไหมนั่นอายุมัน
3: หัวมันจะแสใหญ่
1: หัว
3: แสรบ
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ็นอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ทีนี้ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วเราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มบักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปมันก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้า
1: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

วันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้ว

0: ฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
3: เมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
1: เย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของค่ะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ค่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
4: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
1: ม
4: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
3: ะคะ
5: กล้วยกวนไทย
3: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
5: อร่อยเต็ม
4: นะที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
3: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาอ่ะฮะจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
5: ไม่ติดฟันเนาะ
3: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
6: โอ้ขนมไปเอาเดียว
5: ขอบคุณค่ะ
3: มีฟันเคี้ยวไหม
6: เป็นขนมมะม่วง
3: เจ้ะขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
6: กินมะม่วงมันบ้าง
3: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
6: กินกล้วยจ้ะ
3: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขา

0: แรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทําให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะกลุ่มอื่นๆรวมตัวการทํางานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
1: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
2: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอ
1: เตาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: ไม่เกลือชิมหาย
1: โซโค
0: ผู้ใดหลานจะอาบอาบ
1: สกปรก
2: เฮ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4 บาท
0: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
0: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรมั้ยคะ
4: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทําการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

กับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะ
0: มีอะไร
3: ขมิ้น
4: ขมิ้นขมิ
0: ้
4: น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำแล้วเด็กๆก็พากันไปหยิบชิ้นงานลูก
0: อ้าว
7: มีไหม
8: ครับมีหนังจ้ะ
9: พี่เฟย์ไหวไหม
10: ไหวค่ะ
11: ขนมไทยอะไร
0: อึ๊บ
12: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
13: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
14: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
13: หยิบแป้งหยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
15: อู้มลงมาแล้ว
0: ตอกไข
15: ่หยิบฟองนี้ดีกว่าทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
13: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
16: คุณป้าคะผมให้ครับ
13: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต่อไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
13: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
13: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
17: เอาไว้ใส่ใช่ไหม
13: ตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
13: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
15: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมอ่ะจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
15: ตัวหูหยับ
13: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
13: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
18: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
13: เพื่ออะไรเหรอคะ
18: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนา
13: ะ
0: ลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
13: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
13: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: พร้อมปฏิบัติ
15: มาเลยค่ะ
19: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่น

0: วันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
1: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
2: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
3: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
4: ่คะใช้1โล
3: 1โล
4: แล้วก็ไข่ไข่10ฟองต่อโ
3: อ้ไข่10ฟอง
4: ค่ะ
5: ย
4: ัง
5: ไม่ได้ย
4: ัง
5: ไม
4: ่
5: ได
4: ้
5: ที
4: ่
5: ล
4: ู
5: กต้อง
4: ตำ
5: ต่อ
4: แล้วมีอะไรอ
3: ี
4: ก
3: เสร็จแล้ว
4: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
2: เพื่อได้มีสี
3: โอ้เจ๋งมาก
2: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
2: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
1: ตอนนี้เราดูซิว่าพอได้ยังอ่ะพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
1: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
1: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มนี้กลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: เอาไปค่ะไป
2: ระว
3: ัง ระวัง
1: พิมลุกขึ้นอ่ะน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยนิดเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้น
2: โอเค
3: เอาอีกไหมคะ
4: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมืออ
3: ย่างนี้ค่ะ
4: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรง
4: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยว้ายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
4: ค่ะจนกรวยมันไหลกับกรวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากรวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
4: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยค่ะ
4: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
4: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
4: ได
3: ้ค่ะ
6: ได้ค
3: ่
6: ะ
3: ไหนยกไหวไหมระวังหกนะ
6: ช่วยก
3: ัน นี
4: ่เดี๋ยว
6: ไปวาง
4: ให้เ
6: ฉย
4: เดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
4: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
4: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
4: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
3: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
4: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อะค่ะ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
4: ค่ะทอดให้มันสุก
3: นี่ได้แล้วค่ะ
4: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูกนกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องพี่แอน
1: พี่แอน
4: โยกมือด้วยค่ะได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
3: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
4: กลุ่มที่สองค่ะ
3: ไปพี่เฟย์ทุกคนไม่เสร็จทุกคนถือป้าย
4: ลองดูไหมคะ
3: น้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องบ้านนะ
2: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
3: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
2: ได้
3: โอ้โหพาวเวอร์เก่งจังเลย
2: โอเคได้แล้ว
4: โอเค
2: โอ้ยเละเล

0: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
1: ขอร้องตรงนี้หน่อยดี
2: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
1: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
2: ใช่ครับใช่ใช่นะคะ
3: ป๊าอ้าวอันนี
4: ้นกป๊ามี่แหวงเลยลูกแหวง
0: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ
4: ต้องสายเร็ว
0: ๆเดี๋ยวป้าหนูพาดูน้องเฮาเวอร์ได้นะคะ
4: แน่สวยละอ่ะ
0: วิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
2: ค่ะใช่ค่ะใช่
0: โอเค
5: ไม่หมดทำสวยมาก
0: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
4: เด็กๆเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
0: ค่ะ
1: ได้ค่ะ
4: เอาน้ำตาล
0: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
4: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
0: มาค่ะขอบคุณค่ะ
1: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็น
0: มาเดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
2: ตู้มแค่นี้พอ
0: น้ำตาลใช้แค่นี้เองเหรอคะ
2: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
0: ถอยมานะอ่ะโอเคนี่เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
1: ได้กลิ่นแล้ว
6: เริ่มแล้วค่ะ
1: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
0: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
1: น้ำตาลเดือดแล้ว
4: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขลุกขระขึ้น
0: มาไหนทุกคนหยิบมาวาง
1: โอเคเดือดมากแล้ว
2: ให้เดือดก่อน
0: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
1: เมื่อกี้เอาช้อน
0: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
4: อันน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
0: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเน
4: า
0: ะเพราะว่า
4: น้ำตาลมันร้อน
0: มาก
4: อ
0: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
1: ่เฮ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันโดนกระโดดวายมันติดกันหนึบๆเลย
0: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
7: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาด 1/4 ถ้วยตวง
0: ไม่ใช่ขอชิมก่อนเลยนะ
4: คะเอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเออเอาขึ้นมาข้างหลังด้วยลูกอุ๊ย
0: ชิมเลยค่ะ
4: ชิมชิม
1: น้ำตาลมันอย่างเงี้ย
0: โอ้นี่วันมา
4: เมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
0: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
4: อร่อยไหมคะ
0: น่าอร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
8: อร่อยมากค่ะยอดเลยค
0: ่
8: ะ
0: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
1: สุดยอดภาษาเขมรคือ
8: เจียจะน
1: ำเจ
8: ีย
1: จะนำ
8: เจ
1: ียจะนำ
9: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
0: แต่ภาพความเป็นปึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะ
1: ภาษาถิ่น
2: ตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายคะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เป
2: ็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากก็เครียดใช่ไหมรอมากก็เครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนคุณยาย
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราก็เตรียมไว้แล้วเนาะ
1: ยินดีค่ะยินดี
2: ค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
2: ไปลูกไปแต่งไป
1: เดี๋ยวมานะคะ
5: ฉันลืมเมื่อกี้ก็นะใช้แผ่นเง
1: ินพี่เซน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
6: กงก้า

0: พวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆนะคะเขียนจดหมายพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: พบกับ

0: ความสุขนะคะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันหน่อยตรงกันหน่อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
2: ค่ะเอาค่ะเอกค่ะเอกมาที่หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับ
0: มาไหมครับ
3: เขาจะมาที
2: ่
3: น
2: ี่อี
3: กค่ะอ๋อ
2: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
3: ขอบคุณนะคะ
0: จะมาใหม่นะลูกนะ

เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรัก

0: านที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติ
1: เรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็คุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
2: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายๆที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าเราจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
3: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องฟ้าได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
1: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได้
4: น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
5: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
6: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
4: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
1: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพราะปุ่มและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นศูนย์สูตรลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทยลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยลือวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบทอดพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยลือศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: นายกมาขับเองเหรอ
0: นี่ครับ
1: ท่านนายก
0: นี่ครับสวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอ5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับ
1: คร
0: ับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอ5ศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปีดินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช
0: ่วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับซูลื้อไหลค้ำเจ้า
0: ครับผม
2: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่าใช่ไหม
2: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็น

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: มากขายต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
3: อร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะฝ้ายแล้วเลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันน่ะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่น
0: ไลน์อ๋อส่งไลน์ได้ไหมนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: ณแม่สวัสดีครับ
1: คุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แม่ทำอะไรครับเนี่ย
2: แม่ทำผ้าถุงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อผ้าถุงเหรอคร
2: ับ ลายจกค่ะ
1: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
2: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
2: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
1: ก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
2: ค่ะ
1: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคครับยากไหมแม
2: ่ไม่ยากค่ะ
1: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
2: ขึ้นกี่มาเลย
1: โอเคครับ
3: ผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
2: สีเขียวแล้วก็ม่วง
4: สีม่วงอ่ะผม
2: ไม่ยาก
1: ปาก
2: โอเคเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะ

0: ามาจินดายพระแม่เที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับสนุกมากครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: ครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับ คุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: ไหนว่ามีขันโตกไม่ใช่หรอครับคุณพ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอ่างที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่มีการแสดงให้
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5น้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้ใจยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ40,000เลยนะเป็นไงสวย

0: นูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้มร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะอ๋อนี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ

0: ตรงนี้เลย
1: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะ
2: ไม่แล้วอย่านะพี่โอช่วยหนู
1: ตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
3: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
4: กระป๋องนมใหญ่
3: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
4: จับกันมันจะไม่หนีบ
3: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
1: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
3: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
4: เดี๋ยวมาดูกัน
3: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
5: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
3: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
3: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
5: ติดเลย
1: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
3: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีขาใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบันโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยอะ
5: ไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมาก
3: พี่ย

0: ทานนี่เรียบร้อยไปแล้วแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
1: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิล่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมงคราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: กับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: อ๋อถ้าเราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9มันมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

ปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันมันหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละเดี๋ยวขานี้

0: มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบ

0: กินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันนั้นเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: เขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
1: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอเล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
0: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: โอ
2: ้ยมายังไงเนี่ย
3: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
2: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
3: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุด
2: ด
3: ื่มได้เลยนะลุงนะ
2: ได้เลย
3: ได้เลย
2: จะ
3: ล้
2: างมาอย่างสะอาดแล้ว
3: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
2: ครับ
3: ไม่มีกลิ่น
1: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
0: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
2: อาหารหยาบ
0: อาหารหยาบ
2: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
0: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี้ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
2: หน้าฝนเนี่ย
0: เรา
2: ให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
0: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
2: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
0: ้ครับ
2: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
1: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพะเนี่ยเขาได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาคนๆๆใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบ
3: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น
5: กินไม่ต้องแย่งกัน
1: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
2: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
2: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก็นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
1: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดู

0: แลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
1: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
2: ครับ
1: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
2: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงท
1: ั้
2: งวัน
0: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
1: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
2: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
1: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
2: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
1: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
1: นอกคอก
0: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
2: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะแข็งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
0: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่ล่ะครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
3: เจ๋งปะ
0: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอร์ไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
1: ต้องพิสูจน
3: ์ใช
2: ่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลย
3: คอนเฟิร์มจริงๆครับ
0: นอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
3: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
0: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
4: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
3: ครับ
4: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
3: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปมันเป็นยังไง
4: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
3: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
4: ครับของประเทศไทย
0: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
3: เนื้อแพะนม
4: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ย

0: ถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
1: 50ตัว
0: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีหนึ่งเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
1: นั่นคือแพะเนื้อ
0: แพะเนื้อครับ
1: และแพะนมล่ะครับ
0: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
1: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
0: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4ถึง5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
2: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
0: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
2: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรขนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไข่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงพันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

0: ุณแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมอข้าวมอแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างมอข้าวมอแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับ

0: ริญญาตรีในคณะวรรณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวรรณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
2: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงเรียงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงเรียงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
0: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่10ครับ
0: ปีที่10
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
3: อ
1: ันนี้ชื่อทอร์เรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
0: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
2: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
0: ต้นมะข้าวมะแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทธมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
2: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมะข้าวมะแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
4: ้
1: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
4: 1
1: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
4: ข้อนี้3
1: แล้วตัดเฉียง45องศา
4: ใต้อันที่3
1: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
4: นี่นะคร
1: ับ น
4: ี่นะครับไม่ใช่ไม้ยากลนะครับตัด
2: ขาด
4: ตัดขาดแล้ว
1: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมือถือนี
4: ้ฝากไว้
1: ข้อต่อมานับเป็น1
4: 1
1: แล้วก็2ครับ
4: แล้วก็2
1: แล้วก็ตัดใต
4: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
1: ใช่ครับกันไกลคมข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกรากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้

0: ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นนึงเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
1: เฮ้ยตายเลยเหรอ
0: ตายเลยครับมันจะเน่า
1: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
0: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชําแล้ว
1: อันนี้กี่เดือนครับ
0: อันนี้ประมาณเดือนนึง
1: ผ่านไปอีก1เดือน
0: ก็จะมีหม้อ
1: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
0: ครับก็จะเร็วขึ้นใช
1: ่เป็นหม้อ
0: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทําดูเองที่บ้านก็ได้
2: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชําหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เพลินปลูกเต็มบ้านไปเลย
3: หนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
0: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
3: ครับ
0: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
4: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
3: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
0: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับ คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาท
3: คร
0: ับเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
3: แล้วจัดส่งยังไงอ่ะ
0: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
3: คร
0: ับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทําให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
3: มันขายได้ตลอดปีมั้ย
0: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทําใหเราพยายามออกมาเป็นซีรีส์อะครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกราคมกุมภาช่วงนี้ครับ
2: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
0: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
2: ครับ
0: อันที่2คือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา3ก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
2: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
4: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันธุ์ไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
2: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดรเต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยออกมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10 กิโลเนี่ยมันจะแกะได้

0: ให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงถ้าคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยก็ทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มถักทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้าง

0: แต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทําขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ําเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทําพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20ก็ลูกนึง 3-400ที่ต่ําๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยวิ่งเสียเลยนี่เนี่ยแก
2: เน
1: ี่ย
3: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
0: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้วตรงนู้น
4: ผมก็ทําสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: าทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์ B12 ค่ะ
1: อ๋อแล้ว
0: C7 บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลยก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
2: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทาง

กากน้ำตาล10ลิตรหมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละคอนปลูกได้คล่อง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนามันทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็นสิบปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับ

0: ือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงฮะ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับนี่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับ
1: ครับ
0: คนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
0: ั
1: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยชายไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าให้อย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย
1: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมืองไทย
0: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่า
1: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอ
0: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือ
1: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจแล้วหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือ

0: ว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคโรคนึงอย่างเช่นโรคแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะ
1: แสดงว่าอาจจะมี
0: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
2: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายสบายล้างตัวปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับครับผม
0: อันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
2: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะเพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
0: ่ครับ
2: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
0: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
2: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรั้วก็นอนได้ปกติ
0: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
2: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็คุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ถ้ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: ครับพวก
1: ละเมอบางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่ครับจริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
0: ่
1: นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
0: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
1: ตรวจการนอน
0: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
1: ใช่ครับ
0: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
1: ใช่
0: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
1: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
0: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนแล้วเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
1: อ๋อครับผม
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
0: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
1: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
0: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
0: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
0: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยฮะ
1: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะ
3: นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
0: ก็ต้องเอา
3: เราก็มาตรวจกลางวัน
0: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและนอนหลับวันนี้ผมเจอไรเดอร์แจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอหนึ่งสิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
4: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ค่ะ
0: มันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ

0: สลัดโรสซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
1: เริ่มกันเลยไหม
2: เริ่มกันเลยดีกว่า
1: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
2: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะนี่ค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
1: ้อ๋อ
2: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้แล้วรูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะเรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: เราหมุนออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองหรือว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ที่กินเมื่อไหร่ก็ยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงๆมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บปั๊บ
0: ปั๊บปั๊บ
1: ปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้
0: แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรสซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กไผ่ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณก็ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟบีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนWestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกัน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf, whatever, however they live their life. That's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
1: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบัน

0: เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
1: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซาวเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
2: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back into time with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit calledthe Native Americans here because they were getting lazy and did not gather their own food. They called them here to have a big feast. When they turned their backs on the coyote spirit, he turned them into stone. And that is the Native American legend as to why these hoodoos are here.

0: sage. And we use all these, and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us, and that we'll have a good day. Even if you wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our Creator above us and listen to our prayers. Big part of our Native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as a corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that, doing that every, growing corn every year and do offerings. I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I'm going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shallow, you'll burn it in here, you know, light up a match. And I also, we have our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
2: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวฟลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันหนึ่งที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซีย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: now into Mesa Verde Anasazi, Kayanta Anasazi, Virgin Anasazi. So it does split up a little bit depending on the pottery they find, the structure of the buildings. They've kind of segregated them out. The building of these structures used a product that was around them here, but the building style is similar to the ones in New Mexico. That was excavated in 1958 and 59 here. What information we're getting about the Anasazi is only found in what they excavate, so there's no written language left behind or anything like that. So we're just getting information from ruins, from pottery, from things that have been found in cliff areas.
1: รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าส่วนไหนเขาใช้ทำอะไรบ้างนักโบราณคดีเนี่ยเขาสันนิษฐานจากการขุดค้นพบวัตถุในบริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทย์ว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างง่ายง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอะเพียงแค่เราขุดลงไป
0: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
1: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Pipe Spring หนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Puebloan. So the tribal elders here, they do believe that they descend from them. It's their ancestors and they call them the Inungwa. So that means like old one, ancestor. The ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: home of the Southern Paiute people. We were very nomadic people, so we walked around a lot. We were hunters and gatherers, our ancestors. So when they would find an area they would want to stay in for a while, they would construct the home if it was in the summer or spring out of willow. Willow creates a cooling environment, so it's hot in the desert. So when you're sitting in this home, it keeps you shaded and cool. And then they would put on the ground or the floor, they'd make a mat from the yucca plant. Mm-hmm. So they'd weave it together. Or they would make a mat from like cliff rose or sometimes cattails, like a bed of cattails, because when you set on cattails, it cools your body. So it helps in the desert heat.
1: So it's just a temporary?
0: It's just a temporary. These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them and sometimes they wouldn't, and they would just let it all go back to Mother Earth.
2: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
3: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman. She's the mother of the twins.And she's the one who provides whatever sustenance there is on the land. The earth is female, and that's her. When we sit on our mother's lap. And when we walk or sleep on the ground, we, you know, it's on our mother's lap. And so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female, and she's the mother, and she is our mother.And that's why there's a strong connection.
2: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
4: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
2: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ังเลยค่ะปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวตาปูหนีบ
1: ไอ้จ้องไอ้จ้อง
2: โอ๊ะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับ

วันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงนะครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: ีโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเ
2: ลยปรับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารลดกระจุกด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่าซีโร่โมเมนต์มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: ซีโร่โมเมนต์คือมาจากคำว่าซีโร่เวสค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็โมเมนต์คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่

0: ที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช็อปนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
1: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
0: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองค่ะ
1: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
0: ใช่ๆ
1: ประมาณนี
0: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
0: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
1: เดือน
0: ละ 2เดือนค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: จริงเปล่า
0: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
1: ่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
0: ี่
1: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
0: ี่
1: ยก็ลดได้เป็น 1,000 ชิ้นแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออลองคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
0: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
2: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
0: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
2: ครับผม
0: ค่ะได้611
2: 611
0: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
2: ครับผม
0: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: เท่าที่ใช้ได้เลย
2: นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
0: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
0: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
0: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
0: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่
2: มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้ปัจจุบันแบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับสวัสดีครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้อง
0: อ
5: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
6: ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
7: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
7: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ยมันสัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวนี้ก็จะพิเศษหน่
0: อ
9: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
9: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบของเราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมน่ะบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อ

0: ซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
2: ์สมาคมของเรานะฮะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิฮะ 30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
1: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ปบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
4: ็เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: เลยครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ้านบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครั

0: ตอนนี
1: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
2: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
0: ลุ่ม
2: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
0: ตลอดทั้งปี
2: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
0: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
2: ฮะ
0: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
2: ้อ๋อคือไม่เยอะ
0: ไม่เยอะจน
2: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
0: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
2: ครับ
0: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
2: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
0: ใช่ใช่
2: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
0: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
2: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
0: ใช่ครับ
2: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
0: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
2: พรา
0: ะ
2: ดิน
0: เ
2: นี่ย
0: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ต้องเตะถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
2: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
2: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
2: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
2: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
2: ใช
0: ่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วไม่ได้นะฮะต
0: ้
2: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
2: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
0: ถูกต้องครับ
2: ขึ้นมาฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
2: ปัญหาเรื่องของการซุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
0: าม
2: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
2: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านซุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
2: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
2: ัน
0: เนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
2: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
2: อ
0: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
2: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
2: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
2: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
2: เออ
0: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
2: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
2: ื้
0: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
2: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
2: เออ
0: นี่ครับ
2: โอ้โห
0: เห็นนะครับ
2: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยร้าวนิดเราต้องเอจใจแล้วเนาะ
2: โอ้อันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอจใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
2: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่หรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
2: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
2: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
2: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
0: ใช่ครับ
2: แต่อันนี้คือหลัก
0: ใช่ครับ
2: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
2: โอ้โห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
2: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
0: ู
2: เบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
0: ใช่
2: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
2: า
0: เกิดการซุดตัวหรือเปล่าเน
2: ี่
0: ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
2: โอเค
0: ใช่ครับ
2: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
2: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
2: ทุกปีท่วม

0: ประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามาก

0: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
0: เนี่ยครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
0: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
0: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
0: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
0: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
0: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
0: อ
1: ัน
0: นี้เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรกอ
0: ยู่บนเหล็ก
1: แล้ว
0: นี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
0: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
0: ใช
1: ่คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
0: ใช่
1: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
0: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
0: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
0: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ครับผม
1: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
0: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
0: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
0: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
0: นประตูก็จะบวม
1: ใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ร
0: วมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: บังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ึ
0: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
0: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้ก็โดย
1: เกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้ว
3: เราก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีน

0: เสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
1: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหมแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
2: ี่อะไร
0: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
2: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
0: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
2: ๆอ๋อ
0: ถ้าสมมติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
2: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
0: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
2: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ๊ยดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
0: ไม่ได้
2: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
2: า
1: เตือนแล้วนะคร
2: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุก
0: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
2: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
0: ฉาบหนา
2: เหมือนพอกเสา
0: ให
2: ้หนา
0: ใหญ่ขึ้น
2: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่อ่ะแล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
2: เออใช่
1: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
2: แยกออกเลย
1: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
2: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
1: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
2: อาจจะมีอีก
1: อาจจะมีอีก
2: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
2: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีเซนหนึ่ง
1: ครับ
2: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: มีวิธีหนึ่งพี
2: ่
0: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
2: เออ
0: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
2: ้เออ
0: ใช่
2: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
0: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
2: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็ต้องดูดี
0: ๆครับ
2: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเงี้ยโหลดเยอะนะเว้ย
1: ครับ
2: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
0: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
2: ี้ยนิ่งไปกันใหญ
0: ่ต้องระวัง
2: นะเพราะฉะนั้นก็
0: ครับ
2: ประมาณนี
1: ้ครับ
2: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
1: ครับผม
2: จัดการให้หน่อย
1: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: าล่ะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบไอ้ส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เอ
2: ลอยไปเลยไหลไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่
0: เจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่
1: ให้มัน
0: ไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ก็ดีเผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่สำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัว
1: เก่าป
2: ั
1: ญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มาถามเกี่ยวกับบ้าน

0: ครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พลาสติกเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: งานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟล็กของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์แชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
9: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
10: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
11: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
12: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
13: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
14: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้

0: หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่าอีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้อีกผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงานที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
1: ขอควรลาไปเฮ้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด4 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ย
4: โอ้
3: โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้เน่ท่านนี่

0: แปลกๆนะ
1: ครับ
0: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
1: หญ้าอร่อยครับ
0: กินหญ้าก
1: ินหญ้า
0: เ
1: ฮ้ยไม่ใช
0: ่
1: มาถอนหญ้า
0: คนเลยมานั่งกินหญ้า
1: ครับ
0: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
1: อยากได้ใช่ไหมครับ
0: ที่นี่ที่นี
1: ่เอาสีอะไรครับ
0: มีสีหลายสีเหรอ
1: หลายสีครับ
0: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
1: หลายร้อยสีเลยครับ
0: ว้าว
1: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
0: แน่ใจ
1: แน่ใจ
0: เฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
1: ได้ครับพาไปดู
0: รีบพาไปเลย
1: ครับเชิญซากุไรครับ
0: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อปแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อปแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลงกำไรน้อยลง
1: อันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท
0: ่
1: านจ
0: ัก
1: รพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมัน

0: คือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจ
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยเหรอ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงไหมเวลาท่านขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช
1: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นแต่ทำรายได
0: ้เป็นล้าน
2: ว้าว
1: อยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้าง
2: โอ้โหน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาก็จะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือ เด็กๆของ
2: เด็กๆใช่
1: ยังไม่เป็นดอก
2: ยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอด

0: ยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
0: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาจะปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
0: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
0: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
0: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
0: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
0: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงมีสักกี่ยอดให้เด็ด
0: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
0: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
0: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
0: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาแล้ว
0: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วคร
1: ับ 3-4 เดือนทิ้งเลย
0: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาทำนะ
0: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
0: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
0: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
0: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
0: ถูกต้อง
1: แยกกัน
0: ครับ
2: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
0: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อน
0: ๆใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
0: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
0: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
0: ่ประมาณร้อยไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้ร้อยไร่เหรอ
0: ครับ
1: โอ้โหถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
0: ุ
1: ์ลงในการเพาะกล้าก
0: ล้าก
1: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
0: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
1: สิบห้าวันมีรากใช้ได้แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็มาลงดิน
0: ใช
1: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันหนูอ่ะ
0: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
1: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
0: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
1: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
0: ใช
1: ่อ๋อก็จะสวยงาม
0: ครับ
1: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
0: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
1: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
0: ้ครับ
1: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
0: ครับ
1: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
0: ใช่อ๋อ
1: ก็จะประคองเข้าไป
0: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
1: ถ้าหักนี่จบเลย
0: ครับ
1: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
0: 3เดือน
1: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
0: ้ครับ
1: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
1: ก็คือตัดออกเลย
0: ครับ
1: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
0: ใช่แล้วก็
1: ปล
0: ู
1: กใหม่
0: ปล
1: ู
0: กใหม
1: ่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกทุกช่องดิ
0: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
1: ถ่ายเท
0: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบหนาวไม่ชอบชื้นมาก
1: แต่ชอบอากาศหนาว
0: ชอบอากาศหนาว

0: ดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
1: ดินต้องร่วน
0: ใช่
1: อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
0: ใช
1: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
0: หลักหลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
1: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
0: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
0: ่ครับ
1: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
0: ใช่
1: สามสี่เดือนแล้ว
0: บำรุง
1: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
0: ใช
1: ่นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
0: ใช่
1: อยากดูที่ตัดได
0: ้
1: พาไปดู
0: ได้ได้ครับ
1: แต่
0: นั่งลุกไม่ขึ้น
1: ตอนนี้ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะไรเฮ้อในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองล่ะครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โหโดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไม่ยากเลยครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงเขาต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: อันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการ

0: ครับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
0: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
0: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
0: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมา แล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
0: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
0: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
0: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
0: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
0: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
0: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
0: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
0: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
0: ปรากฏว่า
1: ดีกว่า
0: หลอก
1: โดนหลอก
0: โดนหลอก
1: เนี่ย
0: หลอกทั้งคน
1: ตอนนี้ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
0: ้
1: สมหน้าดอกเต็มเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออย่างงี้ครับแล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
0: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
0: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุ้มช่วง5โมงก็ได
0: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
0: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
0: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
0: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
0: ใช
1: ่ควบคุมเขา
0: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
0: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
0: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
0: ใช่สวยทุกครั้ง
1: และมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
0: ดอกไม่ใช่
1: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
0: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่อยู่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
1: ว้าวเฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่า
0: ได้เชิญครับ
1: รู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างให้สักค่าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
1: อ้าวไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ

0: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
0: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ
0: ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
1: ใช
0: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก 70%
0: 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดีแล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
1: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
1: ตั้งใจ
0: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
1: ใช
0: ่นี่คือ
1: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่
0: แ
1: ต่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกันสองคน
0: สองคน
1: สองคนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบายเขา
0: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช่
0: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
1: ใช
0: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปที่รถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่3อย่างน่ากลัวที
0: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาก็กินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสีย
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: ทดลองเอาอันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเคมันได้ผล
0: มาจากไหน
1: ก็อินเทอร์เน็ต ทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆเหมือนกับโอเคเราจัดการได้เราทำงาน
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงแมลง
1: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
0: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
1: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
0: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
1: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
0: ้อ
1: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
0: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
1: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพอะครับ
0: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
1: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
0: ื้อไม่ได้ผมไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
1: ้
0: าไปส่งก็ไม่ได้
1: ใช
0: ่
1: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
0: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพฯอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
1: ใช่
0: ที่เป็นพื้นที่หรือบ้าง
1: ใช่
0: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
1: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
0: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
1: ก็พอครับพอได้อยู่
0: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในพื้นที่อยู
1: ่ครับ
0: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่ง

ดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่

0: บบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
0: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
0: ทุกอย่าง
2: ครับ
0: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
0: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
0: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
0: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
0: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
0: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี้ไปมารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
2: ครับ
0: มันจะไปได้อะไร20บาท
2: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
2: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
2: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
2: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมมกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
2: ใช่
0: ท
2: ุ
0: ก
2: วัน คร
0: ับ
2: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
2: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
2: ได
0: ้นิดหน่อย
2: ครับ
0: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกฮะปกตินี่เขาบอกหมายมาใ

0: ามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะเออว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอ
1: เฮ้ยโอ้มาแล้วขอบคุณคร
0: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เออ
1: เข้าใจผิด
0: เออ
1: เชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรแฮ่ช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเติมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: ำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพงศ์ต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้นครับ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
5: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
6: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
7: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
4: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
8: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
4: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คนางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์เมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกการเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: เคยเห็นได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่า

0: ทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็อร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
2: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
3: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคมั้ยคะ
2: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำไปลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
2: เหลี่ยประมาณสัก 85-90% เหลี่ยมันจะเหลี่ยน้อย
1: เหลี่ยมจะหายไป
2: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
2: ใช่ใช่เรื่องของออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
1: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
2: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
2: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
2: ขึ้นสูงผูกสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
0: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
4: ข้างบนจับ
2: ครับ
4: จับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
2: ้โอ้โห
1: โอเคได้แล้ว
2: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
1: อุ๊ยอุ๊ยดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
2: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปะรูปทำเค้ก
5: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
2: ้
5: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากเราก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: กำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
0: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: ื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตาม

0: การที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
1: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
2: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
1: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุนคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
2: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
1: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
2: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
1: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
2: ค่ะ
1: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาก็จะพืชแมนหลายรอบอยู่สามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แน่นอนอายุก็เป้าใช่ไหมน้ำอายุมัน
3: หัวมันจะแสบใหญ
1: ่บั
3: วแสบแล้ว
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอเขาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วเราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันเป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

ันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลยสวรรค์แล้วตอนนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
2: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
0: อุ๊ยเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆนิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
3: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
3: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ข่าจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีข่าอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นข่าน
2: ะคะ
4: กล้วยกวนสมุนไพร
0: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
3: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วย
2: ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
4: ไม่ติดฟันเนาะ
2: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะก่อนค่ะ
5: โอ้ขนมไปเอาเดียว

0: ฟันเคี้ยวไหม
1: มันเป็นขนมมะม่วง
0: เจ้ขนมมะม่วงเหรอไส้มะม่วงเหรอคะ
1: กินมะม่วงมันบ้าง
0: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
1: กินกล้วยจ้ะ
0: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหม
2: สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
0: ี
2: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากในสองวันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทําให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทํางานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
3: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
4: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
3: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกนิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอ
1: เตาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียน

0: ู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
1: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
2: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้มอรัลเพย์และมอรัลพัสในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยนี้นะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: คุณธรรมพลังบวก
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยัง

0: ายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
0: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
2: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
0: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: วันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะ
0: มีอะไร
3: ขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
4: กะทิ
5: กุ้งจะทำอ้าวเด็กๆก็พากันไปหยิบชิ้นงานลูก
0: อ้าว
6: มีไหม
7: ครับมีหนังจ้ะ
8: พี่เฟย์ไหวไหม
9: ไหวค่ะ
10: สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
11: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
12: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
11: หยิบแป้งให้คุณป้าหน่อยแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
13: อู้มลงมาแล้ว
0: ตอกไข่
14: หยิบฟองนี้ดีกว่า
15: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
11: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
16: คุณป้าคะผมให้ครับ
11: ตุ๊ดตุ๊ดตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
11: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: ใส่น้ำกะทิ
11: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะคุณป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
17: เอาไว้ใส่ใช่ไ
11: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
11: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
18: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
19: ตะหูจับ
11: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
11: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
12: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
11: เพื่ออะไรเหรอคะ
12: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนาะลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
11: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
11: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค่ะ
11: พร้อมปฏิบัติ
20: มาเลยค่ะ
21: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแก่ใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
5: ถ้ามันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
22: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
11: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
0: ่คะใช้1โล
11: 1โล
0: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโล
11: ไข่10ฟอง
0: ค่ะ
5: ยังไม่ได้ที่ลูกต้องตำต่อพักด้วยนะคะ
0: แล้วมีอะไรอีก
11: เสร็จแล้ว
0: เกลือเอา าพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
7: เสร็จแล้วค่ะ
8: โอ้โหกลิ่นกลิ่นโชยเลยเนี่ยนายฝีมือใครตำเนี่ย
7: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
7: เพื่อได้มีสี
9: ให้มันมีสี
7: เ
3: ก่งมาก
7: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
7: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะใช่ไหม
17: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
17: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
17: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มกลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: เอาไปค่ะไป
7: โอ้ระวัง
17: พิมลุกขึ้นอ่ะน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดๆเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้น
7: โอเค
3: เอาอีกไหมคะ
0: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมื
3: ออย่างนี้ค่ะ
0: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรงมาก
0: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยว้ายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
0: ค่ะจนกลวยมันไหลกับกลวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากลวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
0: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเด็กจะเจ็บเนา
0: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
0: ได
3: ้ค่ะ
0: ได
3: ้ค่ะไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันตรงนี
0: ้เดี๋ยวไปวางแผ่นเดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
0: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลง

0: ไปเหรอ
1: คาดเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
0: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
1: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะ

0: เราทำไว้อ่ะค่ะ
1: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดที่มันสุก
0: ค่ะทอดให้มันสุก
1: นี่ได้แล้วค่ะ
0: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูก โอ้นกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องอาพี่แอน
2: ทำไมพี่แอนทีนึง
0: พี่แอนโยกมือด้วยค่ะเ
1: ออเดี๋ย
0: วได้ลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยโยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
1: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
3: ป้ายพี่เฟย
1: ์ฉันไม่ทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
1: น้องปั้นพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
3: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องปั้นนะ
4: เอ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
3: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
4: ได้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โ
1: อ้โหพาวเวอร์แกงจังเลยไป
3: โอเคได้แล้ว
0: โอเค
3: โอ้ยเละเลย
1: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
4: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
5: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
4: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
5: ใช่ครับใช่ได
4: ้เหรอ
5: นะคะ
0: ป๊าอ้าวอันนี้นกป๊ามี่แหวงเลยลูกแหวง
1: คุณพี่เฟย์อยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องสายเร็วๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวป้าหนูพาดูน้องเพิ่มเลยนะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
1: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
5: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: โอเค
6: ไม่หมดทำสวยมาก
1: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
1: มาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์เดี๋ยวพี่เฟย์คุณนะ
0: แค่นี้พอ
1: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
0: ขนาดขนมเราน้อย
1: ถอยมานะอ่ะ
4: โอเคตรง
1: นี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
7: ได้กลิ่นแล้ว
8: เริ่มแล้วค่ะ
4: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
1: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
4: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
1: นั่นไงทุกคนหยิบมาวาง
4: โอเคเดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
1: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
4: เมื่อกี้
1: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: อันน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
1: ร้อนมาก
0: อ
1: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
4: ่เอ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบหนึบเลย
1: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนร้อนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
9: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
1: ไม่ใช่ขอชิมก่อนเลยนะ
0: คะเอ้ยขอชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอ้ย
10: มาข
0: ้
10: างหลังด้วยลูก
1: อุ๊ยเร็วค่ะ
0: ชิมชิม
4: น้ำตาลมันอย่างเงี้ย
1: โอ้หนึ่งวัน
0: มาเมื่อกี้ป้าทอดตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: อร่อยไหมคะ

0: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยครับฝีมือพวกเรา
1: อร่อยมากค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเลยค่ะแค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
2: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
1: เจียจะน้ำ
0: เจียจะน้ำเจียจะน้ำ
2: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
0: แต่ภาพความเป็นบึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: คุณป้านี่รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูจะเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: กงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลเอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะเป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
3: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
3: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนคุณยาย
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วหน
1: ูยินดีค่ะยินด
2: ีค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะ
1: ให้
2: คุณแม่จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
2: ไปลูกไปตั้งไปแต่งตัว
1: เดี๋ยวมานะคะ
4: ฉันเลยเมื่อกี้ก็ใช้แผ่นเลย
1: คิดเห็นน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
4: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
1: ะ
2: อันนี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
5: กงก้า in the

0: ค่ะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆนะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ

0: ความสุขนะคะ
1: ถ่ายรูปกงกันไปกงกันน้อย
2: กงกันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
3: ค่ะเอาพระเอกมาหน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหม
0: ครับมาไหมครับ
4: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
5: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

0: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปแล้วกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพราะปุ่มและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นศูนย์สูตรลองล้อละติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทยลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโต